0: มือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกันและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
2: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก900,000 ล้าน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุ้มเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาท
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณ

0: ภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิษาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลละอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลล่าในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลละอาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-9กรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตามอายาตอลมัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลมัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
6: กระทรวงกลาโหมของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง13กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพชาเลนเจอร์75แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการียันดาอูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนันท์ปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของมรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามเรเวเดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกประดิษฐ์อยู่นักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตและรอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้3ต่อ1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว โดยเมื่อเวลา 4 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 25 องศาเหนือลองจีจูด 109 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8 นาฬิกา 48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23 นาฬิกา 53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5 นาฬิกา 41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16 นาฬิกา 42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 50 นาที
8: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกัน
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569ค่ะ
13: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
15: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
16: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
15: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสนี้ค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับผลสิ่งของ
17: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
18: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
19: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4beginฟ
18: ังอีกครั้งนะคะ900

0: ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ันต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
0: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

วัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ 89.0 Base Radio เสียงยังเป็นแบบนี้อยู่อีกหรอเนี่ยตัวก็ยังไม่ได้หายเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับช่วงเช้าที่ฝนตกลงมาปอแปะปอแปะปอแปะปอแปะปอแปะเป็นยังไงล่ะอากาศก็ยังเปลี่ยนแปลงไปมาเลยแล้วทำไมเราจะยังไม่เปลี่ยนล่ะต้องมีบ้างเสียงก็จะเป็นโทนแบบนี้อดทนฟังกันไปหน่อยนะแล้วก็จะได้ฟังกันแบบยาวด้วยเพราะวันนี้ก็จะได้ยินเสียงดีเจโบนถึง2ช่วงด้วยกันเบรกนี้นะมาถึงเลอร์นีโอพาแอร์พอร์ตมาลิวันก่อนเลยนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยแบบไม่แออัดนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาทำความเป็นส่วนตัวมอบให้ในระดับพรีเมียม yeah. บ้านที่แบบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาค่ะหิ้วกระเป๋าแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยนะคะด้วยบ้านประหยัดไฟเบอร์5อีกต่างหากลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินได้ชัวร์ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนมาพร้อมกับส่วนกลางหรูร่มรื่นและก็ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะใครที่จะเดินทางแล้วก็โครงการนี้สะดวกมากเลยใกล้มอขอใกล้สนามบินค่ะและราคาที่เริ่ม3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษตอนนี้จองรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทของแถมมีชุดใหญ่ให้ทั้งแอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ค่าโอน0บาทไม่อยากให้พลาดดีลนี้0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอพามแอร์พอร์ตมาลิวันนะคะ

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์นะคะในทุกประเภททุกขนาดในการจัดงานว่าคุณจะจัดงานอะไรซัมมนาหรองานเลี้ยงสังสรรค์หรือปาร์ตี้หรอมหากรรมดนตรีใหญ่ๆแบบนี้หรอจะมีเอาอยู่หมดเลยเขามีคำปรึกษาแล้วก็ดูแลพร้อมสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและก็บริการที่ครบครันค่ะพร้อมที่จะมาสร้างความสำเร็จให้กับคุณประทับใจทุกคนแน่นอนและมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้เลยนะคะ0953719554เบอร์โทรนี้สนใจสอบถามรายละเอียดได้เลย ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานา

มอนวามคลินิกค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่เต็มไปด้วยรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายเลยทีเดียวนะอะไรบ้างล่ะยอดใช้ SA Filler Restaurant Neuromix EP TQ สูงสุดท็อประดับประเทศพิโคค่ะแล้วก็ Venus Viva มาตรฐานอเมริกาและได้รับรางวัลการันตีอีกมากมายเลยทีเดียวอยากรู้ว่ามีรางวัลอะไรบ้างตรงไปที่4แยกสามเหลี่ยม Diamond Square เลยนะคะติดกับมดแดงมอเตอร์ที่นี่เปิดบริการทุกวันหรือจะเข้าไปสอบถามที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกค่ะภาษาอังกฤษนะหรือ แอท สาย ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

พาไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของสายตากันบ้างทุกวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะมีสายตาที่ทำไมมันปวดมันปวดตาจังเลยมองอะไรก็รู้สึกเบลอๆถ้าน้องคนไหนรู้สึกว่ามีอาการแบบนี้อย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตดูว่าน้องๆนี่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือเปล่ามีอาการแบบทำหน้าแบบว่ามองอะไรก็ปวดหัวสังเกตกันไปกันมาแล้วเนี่ยอยากจะเห็นถึงความชัดเจนว่าน้องคนนี้สายตาสั้นหรือไม่ไปที่ร้านแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์นะคะร้านแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์ที่นี่อยู่ใกล้ๆกับตลาดจอมพลเปิดทุกวันด้วยทำไมที่แนะนำไปที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆมีสายตาสั้นขึ้นมาจริงๆแล้วนะคะจะต้องได้สวมแว่นที่นี่เขามีเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอเพิ่มการเพิ่มของค่าสายตาในเด็กได้ซึ่งเป็นงานวิจัย

0: งค่ะทำให้ลูกๆคุณมองชัดขึ้นแล้วก็ชะลอสายตาสั้นไปพร้อมกันด้วยชะลออย่างไรเพราะว่าเมื่อสายตาสั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสั้นสั้นสั้นสั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละปีเนาะอยู่ที่การใช้งานดวงตาของเราดูแลดวงตาของเราไปแต่นี้ที่เกิดว่าสายตามันได้สั้นแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสสั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อสั้นขึ้นก็จะเสี่ยงต่อโรคตาหลายอย่างเลยนะคะไปที่ร้านนี้เขาก็จะมีเลนส์พิเศษตัวนี้อยู่ละค่ะหรือจะจองเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะสอบถามไปก่อนได้ว่าเราจะจองคิวสอบถามได้หรือว่าสอบถามรายละเอียดที่0942398699 0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะปิดท้ายกันหน่อยนะคะสำหรับเบรกนี้นะคะไปที่โครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นให้คุณได้ผ่อนบ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและสามารถจอดรถยนต์ได้1คันแล้วคุณสามารถผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นบนทำเลใดบ้างดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นค่ะดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และก็ฟรีพาม่าจัดเต็มให้ขนาดนี้อย่าลืมกดหมายเลขโทรศัพท์นี้เอาไว้0804425550844425555 Facebook IG และ LINE นะคะ first.houseforbegin ขอบคุณผู้สนับสนุนในเพลงนี้ด้วยนะครับ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: สิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11:00 นจนถึง 20:00 นโทรเลย 099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็น

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best FM 89

สวัสดีครับสวัสดีคุณแอสพนมวรรณด้วยนะคะตอนนี้เข้ามาที่เบสที่นี่ 89.0 พร้อมกับการอ่านข้อความผ่านทางหน้าเว็บหลักคุณแอสบอกว่าสวัสดีครับมากับช่วงเช้าที่ฝนตกเปาะแปะเปาะแปะครับได้ฟังเพลงทั้งปามมี่ Get Jester ก้อย We Violet นะแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยศิลปินที่ได้ฟังทั้งหมดเลยนะคะคุณแอสนี่เป็นคนที่จดจำรายละเอียดได้เยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังเอ๋ยเขาเนี่ยคอยฟังว่าผู้สนับสนุนเมื่อเบรกตอนเช้านี้มีใครบ้างเบรกนี้ก็มาถึงปึกปักปึกปักปึกปักก็จะมาดูว่าดีเจเนี่ยพูดผู้สนับสนุนหายไปหรือเปล่าตกไปหรือเปล่าหรือว่าพูดสลับสับกันไปหรือเปล่าเนี่ยเอาสิมาลองกันหน่อยไหมล่ะลืมแน่นอนอะมาเบรกนี้ทักทายกันแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันเลยก็เกะกะกึกเก๊กอะไรเนี่ยไปค่ะดูซิว่าคุณแอสจะจดจำได้ไหมก็เตรียมจดเลยนะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีเจจะพูดดีเจบอกกันจะพูดโฆษณาแล้วจะตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยมอสีปทุมขอนแก่นค่ะตอนนี้นะคะมีทุนการศึกษาในรอบสุดท้ายรออยู่ก่อนวันที่15กรกฎาคมมี30ทุนเท่านั้นทุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 บาทคุ้มมากคุ้มจริงๆถ้าเกิดไปเรียนที่ม.ศรีปทุมนะคะก็จะได้รับส่วนลดไปด้วยที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับน้องๆที่จบม.6 ปวช.กศน.ปวส.เทียบเท่าเข้ามาเรียนได้แบบไม่ต้องใช้คะแนนที่เคยเรียนมาแล้วต้องใช้คะแนนเข้ามหาวิทยาลัยหรือเปล่าที่นี่ไม่ต้องใช้คะแนนเลยนะคะไม่ต้องใช้เข้ามาเรียนที่นี่ได้แบบสบายใจแบบที่ว่าเรามีพื้นที่แล้วก็มีอาจารย์ที่จะเข้ามาเตรียมสอนด้วยคนที่มีประสบการณ์ตรงจริงจากสาขานั้นๆให้น้องนักเรียนจบปุ๊บก็ไปทำงานต่อได้เลยด้วยการันตีแบบนั้นสนใจก็กดหมายเลขนี้หรือว่าจดเอาไว้ก่อนนะคะ0-432-241-110-432-241-111หรือ0925374400ไปที่โกโฮลเซลนะคะสำหรับในช่วงนี้มีแคมเปญแห่งปีเลยโฮเรก้าโกมอลช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มนะคะเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และก็ธุรกิจโฮเรก้าไปพบกับสินค้าโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะกับ Go Saving ค่ะแบรนด์ชั้นนำต่างๆก็จะนำมาลดนะคะกว่า 50% ด้วยคุ้มค่าแน่นอนนะเวลาเลือกไปซื้ออะไรเนี่ยไม่ว่าจะซื้อไปแช่หรือซื้อไปขายเนี่ยก็จะคุณก็รู้สึกถึงความคุ้มค่าสำหรับกิจกรรมที่ซื้อของนะคะที่ครบ 2,000 บาทก็จะมีของรางวัลมอบให้ด้วยสำหรับใครที่อยู่ในสาขาเจริญราษฎร์รังสิตก็พัทยานะคะก็จะมี Gold Festival คือยกอาหารทั้งอาหารทะเลอาหารที่เป็นผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเอามาจำหน่ายให้แบบราคาสุดคุ้มเลยทีเดียวและสำหรับ Grow Workshop นะคะใครที่อยากจะทำอาหารออนไลน์ให้มันเป็นเลยเนี่ยเขาก็จะมีการสอนคอร์สอาหารทำออนไลน์กันตรงนี้นะคะใครที่อยากจะไปสร้างรายได้เพิ่มเติมนะพิเศษตลอดแคมเปญนี้ตั้งแต่วันที่นี้เลยถึงวันที่18สิงหาคมไปไหน Go Wholesale ไปไหนไป Go Wholesale ทุกสาขาหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Go Wholesale หรือ www.centralfoodwholesale.co.th ค่ะ

แอตติจูดคลินิกนะคะคลินิกเสริมความงามที่เน้นเรื่องของการรักษาสิวใครมีปัญหาเรื่องหลุมสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะที่นี่แอตติจูดคลินิกตั้งอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเน้นเรื่องของการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลียงไข้นะคะยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดเลยนะคะยังมีการวิเคราะห์ใบหน้าผิวก่อนที่เราจะทำด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรจะแก้ไขตรงไหนนะคะที่สำคัญถ้าจะต้องได้ทานยาเขาก็จะตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับได้ทานยาแบบที่ปลอดภัยและก็รักษาสิวได้ดีด้วย690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะสำหรับในเบรกนี้ค่ะแล้วก็เช็คเช่นเคยนะคะข้อความผ่านหน้า www.bestradio89.com ค่ะและนำมาเล่าสู่กันฟังได้ที่นี่นะเรื่องราวอะไรต่างๆหรืออยากจะมาแชร์หรืออยากจะฟังเรื่องอะไรสามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเบรกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสกันก่อนกับดีเจโบนะจ๊ะ

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Extra
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ่งสีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งสีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิค

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ก่อนจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะขออนุญาตแวบเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันซะก่อนฟังเพลงกันเพลินๆไปเลยข้อความจากคุณภารการเริ่มทักทายมาหน้าเว็บแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถร่วมส่งข้อความได้นะคะผ่านทาง www.bestradio89.com เช้าวันนี้นะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วอากาศก็สดชื่นจริงๆเมื่อวานนี้ที่ขอนแก่นในตัวเมืองนะก็เป็นอากาศเหมือนแบบคือก็เย็นสบายดีนะพร้อมกับมีบางช่วงบางตอนฝนก็ตกลงมาประปรายบ้างแต่ก็ไม่ได้ตกหนักนะจนกระทั่งมาจนถึงนี่ก็วันนี้ก็อากาศประมาณเดียวกันเลยอยากเจอกับใครสักคนที่เข้ากับฉันเอาล่ะตอนนี้นะขอบคุณผู้สนับสนุนสำหรับในเบรกนี้กันนะฮะพาคุณไปที่โครงการของสุภาลัยสีจันทร์แอร์พอร์ตซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการใหม่ล่าสุดของเขาเลยสุภาลัยเขาบอกว่าตอนนี้ทำโครงการนี้เพื่อออกมาเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ค่ะมีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและก็สวนส่วนกลาง3สวนเลยมีถึง3สวนอยู่ในโครงการของเขานะคะซึ่งการออกแบบที่นี่ก็เป็นสไตล์แบบยุโรปอยากให้คุณได้ไปค้นพบกับจังหวะชีวิตที่มีความสุขเพิ่มยิ่งขึ้นกับโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทนั่นแสดงว่าในโครงการของเขามีให้คุณได้เลือกแบบหลากหลายแบบอยากได้บ้านแบบไหนขนาดไหนเนี่ยคือมันเป็นรายละเอียดที่ถ้าพูดหรือว่าเล่าให้ฟังตรงนี้คงใช้เวลานานพอสมควรเลยเอาเป็นว่าให้เราได้แนะนำกันละกันว่าคุณอยากจะไปได้พบกับบ้านแบบขนาดใดนะคะที่สุภาลัยเนี่ยก็ตรงไปได้เลยที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามที่หมายเลขนี้1720หรือในแฟนเพจ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นก็ได้นะคะและไปกันต่อกับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเรานะคะสำหรับในช่วงนี้พาไปที่กรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้สินเชื่อรถนี่คือสินเชื่อเพื่อคนมีรถเลยโดยเฉพาะนะคะที่กรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ผ่อนแบบสบายๆเริ่มต้นที่ 0.24% ปรับลดดอกเบี้ยมาแบบสวยๆเลยดอกเบี้ยที่ถูกใจที่สุดก็คงต้องเป็นดอกเบี้ยจากกรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์นี่แหละค่ะได้เงินเต็มวงเงิน 100% เต็มเลยนะคะในการรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast อนุมัติเงินก็ไวภายใน30นาทีเท่านั้นผ่านแอปนี้ดาวน์โหลดเอาไว้กับ Go by กรุงศรีออโต้แล้วก็ผ่อนนานสูงสุดถึง84เดือนด้วยแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจแล้วก็ปรึกษาได้เลยที่043-2094-00 043-2094-00หรือจะไปที่ลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำก็ได้นะคะไปพบด้วยตัวเองเลยนะคะสอบถามด้วยตัวเองเลยนะคะที่กรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์กับกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นก็กู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะเวลาบอกรายละเอียดก็บอกตามตรงค่ะจะได้แก้ไขหรือก็ดำเนินในการทำสินเชื่อได้แบบให้จุนสบายใจอย่าลืมนะคะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ส่วนประกันรถแล้วก็นึกถึงกรุงศรีออโต้บรกเกอร์ได้เลยกับประกันเบี้ยแบบเซฟเซฟเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถค่ะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยที่กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นได้นะคะหรือจะแอดไลน์ไปได้ที่กรุงศรีออโต้ง่ายๆเลยเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกันกับ0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นและก็ตั้งอยู่ที่ด้วยกันที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเหตุใดถึงแนะนำสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ที่นี่นะคะสำหรับการเดินทางบนท้องถนนที่จะมีเพื่อนเอาไว้ดูแลยามมีเหตุเขาจะได้ไปช่วยป้องภัยให้หากเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าจะเป็นรถเสียหรือว่ายางแบนในจังหวะที่มันกระทันหันแล้วเราจะโทรศัพท์ให้กับเพื่อนหรือใครที่จะไปดูแลคุณมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่ากรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์พร้อมที่จะไปดูแลให้กับคุณได้
ลืมนะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์0432094400จ้าเห็นข้อความหน้าเว็บเพิ่มเติมมาอีกแล้วนะคะโดยคุณน้องปอนพาไปหน่อยสวัสดีครับเจ้วันนี้มีเพลงใหม่มาแนะนำถึง5เพลงด้วยกันคือแนะนำเฉยๆจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ใช่ไหมขอเพลงยาแก้แพ้ของนาโนขอเพลงไม่แพ้ใครของเพอร์เซอร์ขอเพลงไม่แบ่งใครจาก Asia 7ขอเพลง Happy Birthday But With You เพลงประกอบซีรีส์ Choso Lami ลามทีแล้วก็ Proxy ขอเพลงอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องธนาโอเค1 2 3 4 5 5เพลง100บาทครบถ้วนขอมาแล้วจัดให้นะคะเดินตามคิวเพลงก็แล้วกันคุณพนักงานก็หลังประมาณ9โมงจะเปิดเพลงที่ขอให้สวัสดียามเช้าครับดีเจโบโบ

เพลงที่ขอให้สวัสดียามเช้าครับดีเจโบโบวันนี้ขอเพลงเล่าสู่กันฟังและคลั่งรักจากดีเจโบโบด้วยและคุณแอสพนมวรรณก็ยังคงเฝ้าฟังตามติดชิดไม่ห่างเลยสำหรับผู้สนับสนุนในทุกๆท่านดูซิว่าวันนี้จะมีเพื่อนกี่คนที่เข้ามาฟังเบสและก็เล่นกับดีเจโบนะจ๊ะเอาล่ะส่งเพลง1เพลงปิดท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่เบสเรดิโอกันต่อมีเพลงใดที่คุณรู้สึกว่าฟังแล้วมันขัดหายไปบ้างยังไม่ได้ฟังครบเดี๋ยวจะจัดให้กันละกันน่าจะเป็นเพลงนี้แหละเอาล่ะไม่อยากรักคนอื่นแล้วอุ้ยฟังเพลงนี้แล้วมันเต็มไปด้วยความรักที่เต็มหัวใจแล้วล่ะจะไม่รู้ว่าจะไปรักใครอีกแล้วคุณผู้ฟังจะทำให้ดีเจโบไม่อยากรักคนอื่นอีกแล้วรู้สึกแบบนั้นเลย

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ือก Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ุน Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89

ยาแก้แพ้ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยของนาโนนคุณน้องปอนขอเอาไว้บอกว่าจะรอฟังไปจนถึงเย็นอะรู้ได้ไงอ่ะวันนี้ดีเจโบจะมาอยู่ถึงตอนเย็นเลยเหรอเย็นหมายถึงเย็นกี่โมงพอเย็นปุ๊บคุณไม่ฟังเลยหรือยังไงเอ่ยอะไรประมาณนั้นไหมอ่ะแบบยังไงเอ่ยวันนี้เนี่ยบอกก่อนนะคะจะพบกับดีเจโบ2รอบด้วยกันไม่รู้ว่าคุณจะดีใจหรือว่าเสียใจดีแต่ว่าไม่ว่าคุณจะดีใจหรือเสียใจหรือว่ารู้สึกอะไรก็ตามยังไงก็ต้องเจอโบอยู่ดีเจอโบ2ช่วงนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้ไปจนถึง11โมงเช้าโดยปกติแล้วเราก็เจอกันทุกๆช่วงแบบนี้นะเคยมีคนถามเมื่อวานเนี้ยเมื่อวันเสาร์เจอผู้ฟังที่ฟังติดตามตอนช่วงกลางคืนนะคะเขาบอกว่าเอ้าดีเจโบวันนั้นไปเปิดวิทยุตอนเช้าทำไมถึงได้ยินเสียงโบล่ะเพราะปกติโบจะแบบรั่วมากตอนกลางคืนแล้วตอนเช้านี่ไปจัดแทนใครหรือเปล่ามีช่วงนึงก็ไปจัดแทนแหละย้อนไปย้อนมาเนี่ยต้องแบบโหต้องเรียกว่าต้องเป็นผู้ฟังที่ติดตามแบบตลอดต่อเนื่องนะก็จะรู้ว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้น่ะโน้นเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยไอเราเนี่ยก็เป็นคนจัดในช่วงกลางคืนเนี่ยมาตลอดแบบ 6-7 ปีที่เบสที่นี่นะใครฟังเสียงดีเจโบตอนช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงตี2ประมาณนี้ทุกวันก็มาแบบโหยหวนทุกวันเลยแต่พอเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ปี69ใช่ป่ะปี68โบอ่ะถูกย้ายจากกลางคืนมาไว้ตอนเช้าในช่วงกลางคืนที่จัดก็มาจัดแทนเขาเช้าๆเหมือนกันมาได้ไงก็ไม่รู้ก็งงเหมือนกันจัดที่หนึ่งตีสองกลับบ้านยังตื่นเช้า6โมงมาจัดรายการแทนเขาก็ยังว่ามาแทนเขาก็คือช่วยกันนะน้องมาช่วยค่ะมาช่วยดีเจช่วงเช้าปรากฏว่าตอนนี้ไม่ต้องช่วยแล้วเขาให้ย้ายมาจัดเช้าเลยเป็นเพราะเราไปช่วยเขาหรือเปล่าเนี่ยพอช่วยเขาปุ๊บเขาบอกโอ๊ยมันตื่นได้มันมาเลยก็เลยมาจัดตอนช่วงเช้าปรากฏว่าตอนนี้ย้ายมาช่วงเช้าสุดๆเลยช่างมาเต็มตัวเพราะเราอากลางคืนก็เลยเหลือแค่สุขอาสานะคะที่จะมาแถมให้คุณผู้ฟังแบบแถมอ่ะอาสามาด้วยใจไม่รับไปก็ไม่เป็นไรแต่แค่อย่าเหยียบย่ำก็พอว้าก็ไม่ว่ากันไงฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาส่งเสียงให้ฟังกันค่ะเราจะพูดเรื่องอะไรล่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้าดีเนี้ยเดี๋ยวนี้มาจัดอะไรมาจัดเช้าแล้วเลยฝากเนื้อฝากตัวฝากเสียงฝากหัวใจบอกว่าถ้าเกิดใครที่ได้ฟังในช่วงเช้านะคะสวัสดีพี่ๆด้วยบอกว่าเดี๋ยวผมจะกดเข้ามาฟัง 89.0 บอกว่าต้องจุด0เท่านั้นนะครับถ้าฟังตอนช่วงเช้าขับรถอยู่แล้วหมุนคลื่นมาไปจุดอื่นเนาะไม่เจอนะคะไม่เจอจุดอื่นจะไม่เจอเพราะนั่งอยู่จุดเดียวจุดศูนย์จุดศูนย์ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้จุดศูนย์จุดเดียวไปจุดอื่นไม่เจอ89ท้วนท้วนอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าโอ๊ยฟังขึ้นตัวกลับกันฟังคลื่นเลขกลับกันแบบนี้นะจะไปเจอได้ยังไง89แล้วไปกลับเป็นเลขอันอื่นมันก็จะไม่เจอได้ยังไงเนี่ยโอ้แต่บางคนบอกว่าโหยผมไม่ได้อยู่ขอนแก่นจะไปฟังวิทยุมันจะไปฟังได้ไงล่ะครับของผมเนี่ยฟังอยู่แอปพลิเคชันที่ดีเจบนไลฟ์สดไปด้วยเขากราบขอบพระคุณตรงหน้าตักหน้าอกกันไปเลยทีเดียวอุตส่าห์เข้ามาให้กำลังใจแม้ว่าทุกท่านนี่ก็ตื่นขึ้นมาขยี้ตาแบบตื่นแต่ก็ยังเข้ามาดูนะก็ไม่เป็นไรโบไม่เห็นคุณคุณยังไม่แปรงฟันก็ยังไม่แค่มีใจเข้ามาดูไลค์ก็พอแล้วก็บอกผมฟังแบบบ้านแดงบ้านดำบ้านขาวบ้านเขียวไปบ้านฟ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าโบไลฟ์สดผ่านทางในทุกๆช่องทางของโบนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มช่องทางในการส่งข้อความแล้วก็พูดคุยกันก็ได้ทุกช่องทางเลยใครสะดวกช่องทางไหนก็ช่องทางนั้นคุณพี่เล็กสวัสดีจากกรุงเทพมหานครบอกสวัสดียามเช้าส่วนพี่เนี่ยผมนี่ตื่นตีห้าแล้วตื่นเช้ามาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยขยันเลยขนาดนี้ออกไปวิ่งหกโมงอิจฉาคนที่วิ่งหกโมงเช้าอ่ะทำงานอะไรเนี่ยตื่นตีห้า
ทำยังไงสอนโบหน่อยให้โบสามารถแบบตื่นเช้ากว่านี้แล้วออกไปวิ่งเหมือนคุณได้เพราะตอนเย็นตอนนี้ไม่มีเวลาละยิ่งตอนหลังๆนี่งานปกติตารางออกกำลังกายตอนเย็นตอนนี้ถูกวับหายไปหมดเลยอ่ะจะวางแผนชีวิตตัวเองยังไงเนี่ยตอนนี้รู้สึกตารางเริ่มรวนพอได้มาจัดรายการเช้านี่ชีวิตรวนไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่1ปีผ่านมาแล้วก็คือ1ปีครบมาแล้วเนี่ยยังสับสนอยู่เหรอใช่ยังเอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ได้เลยว่าจะทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูมันอุตลุดไปหมดเลยเหมือนแบบมีอะไรมาให้เสิร์ฟต่อหน้าทุกเช้าทุกวันเขาบอกนอนเร็วไง3ทุ่มก็ปิดโทรศัพท์ปิดเหมือนกันโทรศัพท์ก็นอนเร็ว3ทุ่ม4ทุ่มดีเจโบก็นอนเร็วนะแต่ว่าไม่ตื่นตี5ก็ยังนอนอยู่ยังหลับอยู่เลยว่าพี่เล่นหรือว่าเป็นคนที่นอนแบบนอนแล้วก็นอนเลยอะไรอ่ะทักทายทุกท่านเข้ามานะคะพี่สกลจากนครพนมค่ะสวิทธนากรจากกรุงเทพมหานครคุณธเนศคุณจอมคุณภารการจากราชบุรีนะครับคุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ด้วยเพิ่มเติมมานะคะอาหวังใจฟูอาหวังอาหวังอาหวังอาหวังเออคนทำไมเนี่ยคือแอสพนมวันจะปล่อยทีละเพลงไปนะคะพร้อมกับพูดคุยไปที่นี่เข้ามาถึงเบรกนี้เนี่ยมาขอบคุณหน่อยขอบคุณผู้สนับสนุน TikTok

0: ยขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์สามบัวค่ะเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูอะไรยังไงเวลาทำอาหารเนี่ยนะคะบางทีมีเทคนิคมีสูตรแบบนี้ก็ทำให้เราอร่อยแต่วัตถุดิบก็อาจจะมีความสำคัญเหมือนกันนะสำหรับใครที่มองหาวัตถุดิบที่ดีๆนะคะอย่างเช่นวัตถุดิบกระเสนแห้งวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่เลือก3บัวนะคะแบรนด์ที่เขาคัดสรรคุณภาพแบบที่มีประสบการณ์มามากกว่า50ปีค่ะใส่ใจทุกขั้นตอนด้วยคุณต้องการถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายหรือวัตถุดิบเบเกอรี่ทั้งเมนูคาวเมนูหวานต้อง3บัวนะคะไปหาซื้อได้ที่ร้านที่เขาขายอ่ะเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆนะคะบอกว่าในห้างร้านต่างๆนะคะคุณก็จะได้เจอกับแบรนด์3บัวเห็น3บัวแล้วเนี่ยอย่าลืมหยิบจับเอาไปติดครัวในบ้านของคุณด้วยนะคะช่วยได้เลยอร่อยแน่นอนมั่นใจตอนนี้พาทุกท่านไปพบกับผู้สนับสนุนเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อจ้าร
1: ถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
1: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
2: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best FM 89

ก่อนจะไปต่อเพลงนะครับเราเข้ามาเบรกกันแป๊บนึงเปิดให้แล้วกับคุณน้องปอนคุณน้องปอนนอนตอนไหนวันนี้นี่ฟังกันตลอดทั้งวันเลยขอมากี่เพลงก็จัดให้ก็เพลงใหม่ต่างๆนะคะอย่างเพลงนี้ Birthday But Wish You Proxy น่ารักเชียวแหละขอบคุณด้วยนะคะเลือกเพลงมาให้ฟังที่นี่คุณน้องปอนขอมาตั้ง5เพลงน่ะตอนนี้ก็เปิดทยอยมาแล้วซึ่งเขาเปิดเพลงขอเพลงสิเขาขอเพลงที่เป็นเพลงใหม่มาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นช่วงแนะนำก็แล้วกันคุณแอสพลังวันยังคงอยู่กับดีเจโบนะคะพร้อมกับผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจผู้สนับสนุนมากเลยส่วนคุณพี่เล็กบอกว่าวันนี้ผมขอฟังก็พอไม่ขอเพลงได้เลยค่ะแล้วพี่พันจิตล่ะน่าจะฟังเหมือนกันแหละไม่ขอเพลง9:55 นละไม่ต้องพูดเรื่องสาระแล้วล่ะเพราะว่าสาระไม่มีมีแต่ผู้สนับสนุนดีๆให้

เบรกนี้นะคะอยู่กับฟรานิลค่ะฟรานิลนะคะก็เป็นยาที่เรียกว่าจะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดปวดหลังปวดไหล่หรือว่าปวดตามข้อเกิดจากการอักเสบนะคะทำกิจกรรมต่างๆการออกกำลังกายแบบนี้สำหรับคุณเล็กเนี่ยเขาบอกเขาชอบออกกำลังกายมากบางทียกน้ำหนักเนี่ยเคยรู้สึกว่ามันเคล็ดไหมมันปวดหรือเปล่าอาจจะเคยมีคุณธนากรขับรถมากๆตลอดทั้งวันปวดคอปวดไหล่อะไรเงี้ยปวดข้อมือว่าจะจับพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาปวดขาต้องเกรงเวลาเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยคุณธเนศก็เหมือนกันก็สายขับรถแล้วก็ทำงานเอเวอร์ติงจริงกระเบลเลยคุณพลาการก็บางทีนะทำงานมากๆนี่ปวดเหมือนกันมีใครปวดบ้างพี่พันจิตทำงานแบบใช้แรงงานเยอะๆๆยิ่งต้องมีโอกาสที่จะความเจ็บปวดนี่อาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำกับฟรานิลเลยนะคะตัวนี้เป็นครีมบรรเทาปวดสุดพิเศษที่มีตัวยาผสมโดยทินสลิซันแหละนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่จะช่วยบรรเทาการปวดกล้ามเนื้ออย่างตรงจุดค่ะเพียงแค่ใช้ทานวดเบาๆเบาๆเบาๆตัวยาก็จะซึมเข้าไปสู่ผิวแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะลองใช้ต้องไปซื้อที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณค่ะไม่ต้องมาซื้อใกล้บ้านโบนะครับมันไกลไปให้ไปซื้อใกล้บ้านคุณเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ยามันไกลเกินกว่ามันจะได้ใช้พอดี

ครับมันไกลไปให้ไปซื้อใกล้บ้านคุณเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ยามันไกลเกินกว่ามันจะได้ใช้พอดีไปซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณมีคนบอกว่าแม่ผมปวดใจมากครับซื้อหวยไม่ถูกใช้ฟรานิลได้ไหมแนะนำว่าไม่ต้องใช้ฟรานิลถ้าเกิดว่าซื้อหวยไม่ถูกนะเพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ปวดใจแล้วใช้อะไรดีใช้ธรรมะสะกดใจใช้ธรรมะสะกดใจเอาค่ะว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดลุ้นต่อไปงวดหน้ามีแต่กำลังใจเติมให้เข้าใจไหมมันต้องเป็นแบบนั้นทักทายพี่ปรีดาด้วยคุณธนากรบอกพี่เอกเหมือนกันขอฟังเพลงไม่ขอเพลงเออก็แล้วแต่น้องโบจะเปิดเพลงเลยงั้นโบเปิดเพลง6 7เต้นเลยเต้นเลย20บวก20บวก20เต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยอะไรคะคุณเล็กคุณพี่เล็กบอกว่าเจ้าที่สับขาหลอกเจ้าที่อะไรคือเจ้าที่อ๋อไปขอเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้โอ้ยลูกหลานขอเลขเด็ดๆสักตัว2ตัว3ตัวสักหน่อยงั้นหรอแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่เจ้าที่สับขาหลอกเป่าธูปเป่าเทียนออกมาเป่าน้ำมงน้ำมนต์มาแล้วเป็นตัวเลขได้ตัวหนึ่งแต่เผอิญเราไปดูกับหัวท่านออกในมุมที่ท่านมองไงแต่เรามองในมุมที่เรายืนอยู่คนละตัวเลขโดนสับขาหลอกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะวันหลังนะซื้อกลับกันไม่ถึงเหมาลอตเตอรี่นะ10โมงแล้วพาทุกท่านไปพักกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกับที่เบสกันต่อนะคะเหลืออีก1ชั่วโมงอยู่กับดีเจโบโบนะคะสำหรับในช่วงเช้าส่วนเย็นวันนี้นะคะ4โมงเย็นจนถึงประมาณ4ทุ่มเจอกับดีเจโบอีก1ช่วงนะคะใครที่อยากจะมาเจอกันอยากจะมาเป็นเพื่อนกันก็มาแวะให้กำลังใจดีเจโบแบบไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะคุณพี่เล็กบอกความคิดดีใช่ความคิดดีจะมาบุ้ยบุ้ยอะไรจะไปไหนอ่ะจะไปไหนมาบุ้ยบุ้ยอย่างหรอจะรีบไปแล้วหรอเตรียมตัวไปทำธุระแล้วล่ะค่ะโอเคพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ Hit music belongs here on your number one station.

0: สิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพ

0: นอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไ

ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best FM 89 Best FM 89 Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงพล็อต Best FM 89 เพลงพล็อต Feel Good Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio.

กำลังฟังเพลงอยู่ดีๆก็โดนดีเจบกขัดจังหวะอีกแล้วเอาล่ะเรียกว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วสำหรับเช้านี้นะคะวันนี้เราเจอกัน2ช่วงนะคะคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น4โมงเย็นเนี่ยดีเจโบจะมาแทนดีเจปุ๋ยนะคะแทนถึง3วันเลย6 7 8นะคะยังไม่ได้โพสต์ลงใน Facebook เลยแล้วก็ยังไม่ได้โพสต์ในแฟนเพจอะไรเลยเพราะว่าเรียบชีวิตมีอะไรที่ต้องทำเยอะเกินไปบางทีอยากจะบอกตัวเอง stop หยุดบ้างอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้หยุดรอ

ไปกันที่เลอนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้โครงการบ้านสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกค่ะรู้กับความร่มรื่นที่มาพร้อมกับความโดดเด่นและก็ความปลอดภัยวัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันนะคะใครที่อยากจะได้บ้านที่ติดสวนอังกฤษเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยราคาจาก 4.4 ล้านบาทลดเหลือเพียงแค่ 3.99 ล้านบาทตอนนี้สนใจนะคะกดหมายเลขโทรศัพท์นี้0834366643 0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอนีโอสีจันทร์39นะครับบอกเลยนะคะว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5ซึ่งได้รับรางวัลการันตีมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าบ้านนี้ประหยัดไฟแน่นอนจ้า

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ในทุกประเภทและก็ทุกขนาดให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีนะคะที่นี่เนี่ยพร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้หากคุณสนใจในการจัดงานนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0953719554Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมที่ถูกและดีนะคะในซองสีน้ำเงินเขาขายมาแล้ว300ล้านซองผสานจากสกัดธรรมชาติมีเคราตินมีรังไหมและก็น้ำมันดอกทานตะวันซึ่งให้คุณได้ใช้ป๊อปนะคะเหมือนกับทำสปามาในราคาเบาๆด้วยสระก็ง่ายใช้ก็ง่ายล้างสระผมชโลมไว้ประมาณ 2-5 นาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะซื้อที่ไหนร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณค่ะสำหรับเจ้าซองสีแดงของเขาเนี่ยเป็นซองสูตรใหม่นะคะแชมพูที่จะช่วยทำให้อาการคันผมร่วงผมบางเนี่ยมันกลับคืนความชุ่มชื้นได้สะอาดล้ำลึกไปจนถึงหนังศีรษะเลยไปลองดูได้นะคะสำหรับ Green Bio ตามคำขอนะคะเมื่อเบรกที่แล้วยังไม่ได้เปิดให้กับคุณภารการเห็นบอกว่าออกไปทำงานเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาแต่ตามว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ส่งก่อนก็แล้วกันสำหรับเพลงนี้เลยตามคำขอคลั่งรักในเวอร์ชั่นของ DJ Bobo นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่กลับมาเจอกันที่เบสที่นี่เหมือนเดิมค่ะ

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่ดอกเบี้ย 16% ต่อปี
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Best FM 89ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ติมน้ำมันครับผมมอบให้กับคุณพี่พันจิตคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครตื่นหรือยังเนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วคุณธนากรบอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่กำลังสิ้นหวังและก็หมดหวังให้มีแรงสู้ต่อไปด้วยเพลงนี้นะครับเติมกำลังใจให้กันน้องขอบคุณนะคะกลับย้ำฝืนทนตั้งแต่นั้นรถเองยังต้องเติมน้ำมันใจมันร้อนร้อนสิ้นดีหากวันแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะไม่เติมกำลังได้อย่างไรตอนเช้าก็ยังต้องกินข้าวเข้าไว้เพื่อจะได้มีแรงสู้ต่อไปในทั้งวันส่วนคนที่ตื่นตอนกลางคืนก็ต้องกินตอนตื่นนะเหมือนกันใครที่อยากจะเติมพลังขอให้ได้รับพลังอย่างหวังเลยจะไม่รู้ว่าจะตอบว่าจะให้กำลังใจหรือว่าจะเติมพลังกันอย่างไรแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยตื่นกันกี่โมงต้องการพลังกันตอนไหนนะบางคนต้องการตลอดเวลานั่นแหละนะคะบางคนเนี่ยขอแค่ในวันที่กำลังหมดแรงพอดีต้องการน้ำใจถ้าพูดเรื่องนี้ก็คงจะต้องยาวใช้เวลากันยาวเวลาตอนเย็นมาคุยกันใหม่ดีกว่าตอนนี้เสียงจะไม่มีแล้ว

เบรกท้ายนี้นะคะขอบคุณสำหรับธนากุล Development Group ค่ะใครที่ต้องการที่จะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักนะคะมาปรึกษาได้กับธนากุล Development Group เลยในการวางระบบที่เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพแบบทุกขั้นตอนทีมงานแบบมืออาชีพนะคะทั้งวิศวกรสถาปนิกค่ะสนใจนะคะปรึกษาได้ที่0908965556กับธนากุล Development Groupอย่าปล่อยพื้นที่ดินให้ว่างเปล่ามาเปลี่ยนเป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนได้ปรึกษาเราวันนี้ในการวางแผนประเมินหน้างานฟรีธนากุล Development Group ค่ะ

ค่อยๆเติมเพลงไว้ที่เบสที่นี่นะคะให้คนที่ฟังกันไปแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงท้ายจริงๆแล้วนะมาถึงที่ตรงนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนอีกหนึ่งที่เราพาคุณไปที่ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่อยากจะรักษาสิวหลุมสิวรอยแดงรอยดำเนี่ย Attitude Clinic เขาบอกว่าเข้ามาเลยค่ะมาพบกับความสบายใจได้นะคะอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยเปิดบริการทุกวันที่นี่รักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้เลยนะคะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเข้ามารักษาที่นี่ก็จะได้รับความสบายใจแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องได้ทานยาก็จะต้องมีการตรวจเช็คเลือดก่อนเพื่อเช็คค่าตับว่าคุณทานยาได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาสิวไปได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยไม่ต้องกลัวนะคะที่นี่จะไม่มีแบบเลี้ยงไข้เลยสำหรับ Attitude Clinic ที่นี่นะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้ผ่านทาง Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยค่ะและสำหรับโครงการของสุภาลัยนะคะสุภาลัยตอนนี้มีโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกด้วยเพราะว่าเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์มีสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็มีส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง3ส่วนด้วยนะคะใครที่สนใจแล้วก็ตรงไปสอบถามได้ที่โครงการหรือจะกดเข้าไปที่เบอร์โทรนี้1720 1720สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเข้าไปค้นหาได้ที่ Facebook พิมพ์คำว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้นะครับวันนี้ดีเจโบคงจะต้องลาไปแล้วนะคะในท้ายวันนี้จริงๆแล้วควันนี้กลับมาเจอกันใหม่อีกทีนึงนะคะช่วง 4:00 น.เป็นต้นไป 4:00 น.เป็นต้นไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะตอนนี้ดีเจโบต้องลาไปแล้วขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณสำหรับ FC ทุกคนแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเสียงก็ยังคงเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยก้าวเข้ามาสู่วันที่เท่าไหร่เนี่ยเป็นตั้งแต่วันอาทิตย์ก่อนแล้วเนี่ยครบ 7-8 วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่9แล้ววะเนี่ยตอนนู้นก็เป็นไข้อันนี้คือตั้งแต่วันที่17มาดีเจโบจะเป็นไข้ครบ1เดือนแล้วรอดมั้ยไม่เป็นไรเราต้องตายในหน้าที่จะเป็นอย่างไรมันต้องเท่เสมอขอบคุณคุณแอสพนวันคุณภารการจากราชบุรีค่ะขอบคุณคุณน้องบอนะคะจากนนทบุรีพิศกรจากนครพนมครับคุณอนันทรขอบคุณพี่เสรีคุณเล็กนะคะจากหนองบัวลำพูด้วยขอบคุณที่สำหรับคุณกิฟต์จากลพบุรีคุณธนากรคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณภารการจากราชบุรีค่ะพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณจิมมี่จากระยองและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทางเบสเรดิโอนะครับไปแล้วไปซ่อมตัวเองก่อนปิดท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเผื่อว่าคุณจะมีอะไรให้ซ่อมอย่าลืมซ่อมจิตซ่อมใจซ่อมร่างกายนะคะป่วยก็ไปหาหมอ บอกใคร บอกตัวเองก่อนบอกตัวเองก่อน มีอะไรมันพังไปเชิญออกมาบอกตัวเองก่อนป่วยไปหาหมอก็ ว่าจะไปติดอยู่ที่ว่ายังไม่ได้ไปตอนพูดถึงพูดดีตอนทำได้ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเสียงในหัวกับสิ่งที่ทำมันไม่เหมือนกันหรอกก็อยากจะไปหาหมออยู่เหมือนกันละค่ะแต่ตอนนี้หาที่พักใจก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไปขอรีเซ็ตตัวเองแป๊บนึงตอนเย็นจะกลับมาแบบมีสติมากกว่านี้
มีคนคุณอนันต์บอกว่าอย่าพูดคำว่าตรงว่าตายที่ไม่เอาใจหายหมดเลยอ๋อถ้าเราจะสลบเราต้องสลบในหน้าที่นะคุณมินตราบอกว่าดีเจทานข้าวหรือยังคะทำไมคะจะมาเลี้ยงข้าวดีเจหรืออ่ะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณมีอะไรที่ให้เราซ่อมเนี่ยบอกเราได้นะเราซ่อมได้หมดเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขได้ไหมมันจะเอาไปใช้กลับคืนได้หรือเปล่าแต่เรายินดีที่จะซ่อมให้เผื่อว่ามันจะดีขึ้นอย่างน้อยเราก็ยินดีที่จะซ่อมให้ฟรีส่งเพลงนี้ให้กันละกันนะคะให้สนุกสนานและตอนเย็นเรากลับมาเจอกันใหม่ที่ Best Radio วันนี้ดีเจโบไปแล้วค่ะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะ

0: จะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
0: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: Moon Development Group
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่ม

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
4: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good
5: Best FM 89

0: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: ุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: 0

0: าคุณ Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: Bass FM 89 เพลงเพราะ Feel Good
1: เพลงนี้นะคะเพราะมากๆเลยออริจินเนี่ยเป็นของพี่สรัญญาเนาะกับอยู่นานๆได้ใหม่นั่นเองนะครับแต่เวอร์ชันนี้เนาะเป็นเวอร์ชันของน้องโดมจารุวัฒน์ร้องไว้นั่นเองนะฮะ
2: กันอยากขอบคุณจริงๆที่
1: โอเคครับมาเลย

0: โอเคครับมาเลยนะฮะหลากหลายเพลงเพราะผ่านไปนะครับเนาะต้อนรับกันในต้นสัปดาห์วันจันทร์นะฮะที่6นะครับกรกฎาคมแล้วนะจ๊ะมาเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันในเบรกนี้นะครับแน่นอนนะฮะสำหรับที่โครงการเลนีโอเลยเบรกนี้นะครับขอแนะนำเลยจากกับโครงการเลนีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองท่านไหนนะฮะที่เรียกว่าชอบบ้านแบบสไตล์แบบไม่แออัดนะครับและมียูนิตไม่มากนะครับที่นี่ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มไม่เสียเวลาเลยนะครับนะและที่สำคัญมากๆเลยคือที่ทางโครงการเนี่ยเขายังได้การันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5นะครับที่ลดค่าไฟได้จริงนะครับซื้อเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะครับมาพร้อมกับส่วนกลางหรูร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติขับเฮ้าส์2ชั้นสระว่ายน้ำนาร่มแล้วฟิตเนสติดอาบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานห่างจากมะลิวันนะครับถนนมะลิวันเพียง2นาทีโดยประมาณใกล้ทั้งมข.แล้วก็สนามบินเลยนะฮะนะตอนนี้นะจ๊ะจะบอกว่าราคาพิเศษมากๆเลยเริ่มต้นเพียง 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทครับรับพิเศษนะถ้าจองช่วงนี้ฮะรับไปเลยส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทรับของทำชุดใหญ่อาพาม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าอุ่น0บาทฮะ083นะครับ436-6643 Line Official เนาะพิมพ์ Assign LENEO นะฮะและแน่นอนนะครับสำหรับสิ่งดีๆที่นี่เลยนะฮะกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนั่นเองนะครับน้องๆเด็กของก้าวฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าภายใน15กรกฎาคมถ้าน้องๆมาสมัครเรียนรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะครับรีบเอ่ยนะอย่ารอถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะครับเพราะว่ามี30ทุนนะน้องๆที่จบม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่ามาสมัครได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นฮะ043224111อีก1เบอร์ครับ0925374400นั่นเองนะฮะกันไว้ต่อเนื่องเลยนะครับผมเนาะสำหรับสินเชื่อเพื่อคนมีรถกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสครับเรียกได้ว่าดอกเบี้ยถูกมากๆเลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นครับได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนนะครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ฮะและรถก็ยังมีขับเหมือนเดิมครับก็มากันได้เลยนะครับที่กรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสครับส่วน First บ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะเรามีบ้านสวัสดิการนะฮะผ่อนแค่เดือนละ900บาทครับคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะฮะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะเขายังมีฟรีโอนฟรีจำนองฟรีพม่านด้วยนะครับจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะเขามีจำนวนจำกัดต้องรีบเลยนะจ๊ะลาอย่างเรียกได้ว่าอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเนาะเบอร์นี้เลย0804442555ฮะ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ at first dot how for begin นะคะฝากกันไว้ด้วยนะฮะกับ first ครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลียนไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ 900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟ

ือก Chili ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ริก้าโกลมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 wanna feel, feel, feel,
1: wanna taste, taste, taste, wanna get Make you mash นั่นเองนะคะงานจาก Medicine Beers นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นBurst of a Feather นะครับงานจากBillie Eilish นั่นเองนะฮะแล้วก็ Ed Sheeran นะครับ Shoes of the Brother Featuring กับ Camila Cabello นะครับ Lil Nas X กับ Old Town Road นั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงกับอีก31นาทีนะฮะบิ๊กนะเดี๋ยวมีเพลงใหม่ของ Baby Monster มาให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามาพูดถึงหมอน้ำหวานคลินิกหน่อยหลายๆท่านเนี่ยไปใช้บริการกันแล้วเนาะก็จะเห็นโอ้โหป้ายรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะบ่งบอกถึงฝีมือคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะครับอย่างรางวัลท็อประดับประเทศพิโก้และวีนัสวีว่ามาตรฐานอเมริกันนะครับและอีกมากมายเลยเนาะและอย่าลืมนะฮะถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนี่ยคุณผู้ฟังแจ้งได้เลยว่าฟังมาจาก Best Radio นะจ๊ะเพราะว่าจะได้รับไปเลยมีสูตรคอร์เรียหน้าใสฉ่ำวาวนะฮะคอร์สนี้ฟรีมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยนะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยดร.น้ำหวานคลินิก LINE ก็@ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ฮะ

0: แล้วก็นี่เลยนะครับปางก็พาทุกคนมาสังเกตในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยดีกว่าสังเกตไหมครับว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์เนาะแล้วก็หอพักนะครับเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะฮะนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะฮะหรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้เลยการเลือกบริษัทรับเหมานะครับเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวฮะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับธนากร Development Group นะครับเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะฮะอย่างที่บอกกันจ้ะว่าในวันที่คนส่วนมากเนี่ยยังเลือกการเช่านะครับมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยเรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะสามารถตรวจได้เลยนะครับผมนะที่สำคัญเขายังมีโปรโมชั่นดีๆอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่ธนากร Development Group นะฮะหรือโทร0908965556นั่นเองจ้าอย่าลืมนะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เลยโอเคเดี๋ยวเราไปบีบกันปั๊บหนึ่งฮะบีบหน้าเพลงใหม่ Baby Monster รออยู่จ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Extra

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: คุณ Development Group
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มขุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: พี่น้องเช่าอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงเช่าอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปนะพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

เวอร์ชันลิมิตนะครับกับไรจินนี่นั่นเองนะฮะและอาปาถือจากโลเซลาบูโนมานั่นเองนะครับทอยซีวานกับเวอร์สนั่นเองนะฮะแล้วก็เบบี้มอนสเตอร์ครับไอไลท์อิทนั่นเองนะโอเคเผื่อแป๊บเดียวนะครับเที่ยง59นาทีละก่อนที่จะไปเบรกกันปั๊บหนึ่งนะฮะแน่นอนนะครับบางมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยนะครับกับบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเลยบอกได้เลยว่าพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้เลยนะจ๊ะโฮมโปรเขาจัดใหญ่ฮะโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคน

0: กได้เลยว่าพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้เลยนะจ๊ะโฮมโปรเขาจัดใหญ่ฮะโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนเลยช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมนะครับใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทครับที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นนะรีบมาช็อปกันได้เลยนะครับที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาเลยตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง23กรกฎาคม2569นะครับเรียกได้ว่าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเลยนะอย่าลืมฮะสายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีนะและอาร์ติจูดคลินิกเขามาเปิดสาขาแรกครับที่ภาคอีสานแล้วนะฮะแน่นอนเนี่ยครับก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละทุกคนคือจะบอกว่าสำหรับอาร์ติจูดคลินิกเนี่ยเขาก็เป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมเนาะในเขตทางภาคเหนือกรุงเทพกันเลยทีเดียวนะครับนะเน้นการรักษาสิวรวมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับโดยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาเฉพาะรายเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเรียงไข้โดยยึดตามเบสไลน์นะครับของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะฮะและที่สำคัญนะทุกคนในเคสที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกเนี่ยเขาก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดด้วยเพื่อเช็คค่าตับก่อนที่จะให้คนไข้ทานยาสิวนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองราคาครับเริ่มต้นครั้งละ690บาทนะจะได้ทั้งยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะคลินิกก็อยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยติดถนนมิตรภาพจ้ายังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กันที่ Facebook นะครับเนาะ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้ะแล้ววันนี้นะฮะกับโครงการของสุภารายนะครับสุภารายวิวสีจันแอร์พอร์ตนะฮะบอกได้เลยว่าเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นแอสไตล์ยุโรปครับให้ทุกจังหวะชีวิตคุณเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงที่นี่เลยนะครับแล้วก็จองช่วงนี้รับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลาส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะครับราคาเริ่มนะครับ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะฮะรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เลยเซิร์ชเลยสุภารายจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ฮะโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปบีกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันกับบางต่อที่นี่ Best Radio จ้า
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉัน

0: ข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
1: ิ
3: ศ
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
6: ์แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
9: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
14: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
15: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ FIRST บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ FIRST ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ FIRST บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG LINE @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ดเชอร์รี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชอร์รี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับรักต้องเปิดนั้นอกนั่นเองนะครับงานจากทีทูวันและใบเตยอาสยามนะฮะแล้วก็คิล่านั่นเองนะครับงานจากสาวๆวิสเซลนั่นเองเนาะรวมไปถึงเกิร์ลส์นี่นี่นะครับลิซ่านะครับอานิตาแล้วก็เลยมาฮะจะเปิดจะปิดนะเสร็จผู้หญิงเขารับครับแล้วก็หนึ่งเพลงจากสามสาวดอลล่านั่นเองกับมวนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนผ่านไปเดี๋ยวเบรกหน้าเราอ้อมีเพลงนี้ด้วยนะบัสของเอทิสนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงสำหรับน้องๆเด็กขวบเก้าหน่อยนะฮะเพราะว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นถือว่าเป็นมอเอกชนนะฮะติดหนึ่งในห้ามอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้เขาว่าขยายเวลาจากทุนการศึกษาให้กับน้องๆเด็ก69ด้วยนะครับน้องๆที่จบม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่ามาสมัครเรียนได้เลยแล้วถ้าสมัครภายใน15กรกฎาคมนะฮะคีรับทุนการศึกษาไปได้สูงสุด 10,000 บาทมี3ทุน30ทุนเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยสอบถามเพิ่มเติมเนาะกับเบอร์นี้เลย0432241111นะฮะแล้วก็0925374400จ้ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันป๊าบฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงช้ากันนะครับกับปังที่นี่เบสเลยเดียวจ้าตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันจ้า
1: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลนิโอตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupseauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัด

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นฝากมาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: พลงนี้จากน้องแตงกิ้วนะครับงานเก่าที่มีชื่อว่าอยากกลับไปเป็นเพื่อนเธอนั่นเองแล้วก็ยิ่งเจ็บยิ่งรักนะครับงานจากพี่แคทเธอรีนอิงลิชส่วนเกินจากพี่ยายาหญิงนะฮะเหนื่อยไหมนะครับเวอร์ชันคัฟเวอร์ออริจินเป็นของพี่เบิร์ดธงชัยฮะแล้วก็ตัดใจจากแอมเมอรี่นั่นเองเนาะผ่านไปหลากหลายเพลงเพราะเลยบ่าย 2:02 นาทีแล้วนะครับก่อนที่จะไปสู่เบรกหน้ากันนะครับมาแนะนำกันที่นี่หน่อยสถานที่จัดงานดีๆกับคาสฮะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นนะครับเป็นศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบแล้วก็ทุกขนาดเลยอย่างเช่นนะการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะครับคาสก็สามารถจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าเรานะฮะคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพเลยนะฮะประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันนะครับมาร่วมสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันกับคัสนะฮะติดต่อเบอร์นี้เลย0953719554จ้ะแล้ววันนี้นะครับท่านไหนกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์แบบเบี้ยเซฟเซฟนะฮะบอกได้เลยว่าต้องที่กรุงศรีออโต้นะฮะบรกเกอร์หนอแบบว่าประกันเบี้ยแบบเซฟเซฟเธอหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายสบายกระเป๋านะครับแล้วก็คุ้มครองอุ่นใจนะครับถามยังผ่อนได้จ่ายสบายด้วยเลือกผ่อนได้ทั้งเงินสดแล้วก็เป็นบัตรเครดิตได้เลยนะครับผมเนาะซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้ใกล้บ้านเลยนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้แอดกรุงศรีออโต้ครับหรือ0432094400โทรเบอร์นี้ได้เลยนะฮะส่วนสาขาขอนแก่นนะตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันปั๊บครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงด้วยกันกับปังต่อที่นี่เบสเรดิโอนะคะตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆปั๊บหนึ่งจ้ะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนากุล Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
7: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
8: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
7: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
8: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
9: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
11: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจ จองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
12: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
13: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
14: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
16: ดียังไงหรอ
15: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: โอ้ดีจัง
15: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
17: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
18: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
19: Best FM 89
20: Best FM 89
19: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: Need to know นะครับเพลงนี้นะคะงานจากโดจาแคทหาแล้วก็หลากหลายเพลงเลย Santa doesn't know you like I do จาก Sabrina Carpenter ครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะ1ซิงเกิลนะครับจาก Keiichi Want You นั่นเองเนาะรวมไปถึงนะครับ Jisoo และ Saint Marie ด้วยกับ I Coast นั่นเองนะฮะสิ่งสำคัญด้วยนะครับเพลงนี้จากน้อง Sky แล้วก็นานินั่นเองนะฮะและบิทนิสเปียกับเจออกจีอีซี่ขาเพลงนี้มีชื่อว่า Make Me นั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็บ่าย 2:35 นาทีทุกคนพามาสังเกตเศรษฐกิจกันหน่อยดีกว่าสังเกตไหมฮะเดี๋ยวนี้คนซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเนาะเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าใช่ไหมแทนการซื้อนะครับเนาะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะฮะแล้วก็หอพักเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยเช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะการเลือกบริษัทรับเหมาครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวเนาะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะฮะมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะวันนี้ฮะธนากร Development Group นะครับเราก็มีเรียกได้ว่าระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะทางวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปครับว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปฮะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนอะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะนะฮะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับคลิกเลยที่ธนากร Development Group ครับหรือโทรเบอร์นี้เลย0908965556นะครับ0908965556นะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เลยนะจ๊ะฝากกันไปด้วยฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะ
0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ฒนากรุณ Development Group
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16% ต่อปี
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

1999นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะ1ซิงเกิลนะครับงานจากสาวๆ Aspa กับ Refresh นั่นเองน้องเบนซ์ขวัญข้าวกับ Touch ด้วยนะฮะแล้วก็โซโลจาก Cream Bandit นั่นเองทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้ปังมีโครงการบ้านดีๆจากสุภรัยมาฝากกันด้วยนะครับกับโครงการใหม่เลยสุภรัยแกรนด์วิวสีซันแอร์พอร์ตนะเดินทางสะดวกครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะเขามีโปรโมชั่นด้วยจองปุ๊บรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า G-Cool ลดส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยนะฮะราคาพิเศษมากเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทเนาะมากันได้เสาร์ที่6อ๋อมาใช่สิมากันได้ทุกวันเลยเนี่ยครับนะส่วน Facebook ก็คือสุภรัยจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทร1720ฮะแล้วพูดถึงเนี่ยครับอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆนะครับของเลอร์นีโอเขามีหลากหลายโครงการเลยซึ่งในเบรกนี้ขอแนะนำนะฮะกับโครงการเรนิโอเรื่องเมือง

การบ้านดีๆนะครับของเลอนีโอเขามีหลากหลายโครงการเลยซึ่งในเบรกนี้ขอแนะนำนะฮะกับโครงการเรเนโอเรียงเมืองสีจันนั่นเองครับมาค้นพบนิยามสุดหรูของการอยู่อาศัยแบบโมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะฮะแบบบ้านที่ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนาะโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยการันตีความร่มรื่นเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันเลยนะฮะเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะครับฟังก์ชันก็ดีมากๆมีทั้งห้องนอนล่างครัวไทยโรงจอดรถแถมของห้องเก็บของเนี่ยครับในบ้านขนาดใหญ่เลยพร้อมฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่เลยนะฮะ5นาทีโดยประมาณนะครับเดินทางถึงถนนสีจันทร์สัตว์สเก้าแล้วใกล้แมคโครโลตัสโรงพยาบาลสูนะครับปกติ 4.4 ล้านบาทเนาะตอนนี้ลดเหลือ 3.99 ล้านบาทครับและฟรีโอน0บาท3ครอบครัวเท่านั้นมีของแถมชุดใหญ่มอบให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นติดต่อได้เลยเบอร์นี้จ้ะ0834366643หรือแอดไลน์นะครับพิมพ์ SRLENEO จ้า

0: ี๋ยวเราไปเบรกกันปั๊บนึงครับเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันจ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best

0: ธนากุล Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.edu

0: www.ccc.ts โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
9: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
8: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
10: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
11: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
12: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
11: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
12: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

Demon นั่นเองนะครับทุกคนเพลงนี้นะครับงานจาก Imagine Dragon นั่นเองนะฮะแล้วก็ John Key Parachutes เนาะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะ1ซิงเกิลนะครับผมเนาะกับ1เพลงนะครับที่มีชื่อว่าRooster นั่นเองนะครับเป็นงานจาก Kendrick Lamar แล้วก็ Caesar นั่นเองนะฮะรวมไปถึงนะฮะ1เพลงนะครับของ Rose ด้วย Messi นั่นเองนะฮะแล้วก็น้อง Jeff Satter ครับลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงนั่นเองนะฮะ Mess you made Don't wanna let you downโอเคฮะทุกคนผ่านไปหลากหลายเพลงเลยตอนนี้3โมงกับ31นาทีนะจ๊ะทุกคนก็มาพูดถึงสิ่งดีๆกันที่นี่เลยนะฮะสำหรับน้องๆเด็ก69เนาะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6ปวช.ปวส.หรือกศน.หรือเทียบเท่านะครับสามารถมาสมัครเรียนกันได้เลยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับเพราะว่าเขาขยายเวลาจากทุนการศึกษานะภายในวันที่15กรกฎาคมรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุดนะฮะโอ้โห 10,000 บาทเลยนะ30ทุนเท่านั้นด้วยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลย043นะครับ224111และอีก1เบอร์เนาะ092537-4400นั่นเองนะจ๊ะ

0: เพราะฉะนั้นนะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งดีๆเลยนะครับที่อาร์ติจูดคลินิกนั่นเองอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆนะครับมาใช้บริการกันได้นะเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนะครับนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะฮะการรักษาสิวนะครับหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะซึ่งมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพเลยแต่วันนี้คุณไม่ต้องไปไกลแล้วเพราะว่าเขามาเปิดที่ขอนแก่นแล้วไงเป็นสาขาแรกที่ภาคอีสานด้วยนะครับและไม่มีเลี้ยงไข้นะยึดตามเบสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดครับมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะฮะและในคิดที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกก็มีการโคกับดับตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไข้มั่นใจได้ในความปลอดภัยเลยนะครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเข้ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะครับก็คลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับหาไม่ยากเลยส่วนค่ารักษานะครับเริ่มครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ Facebook เนาะเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้า Come, this is my kingdom comeโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันป๊าบเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG LINE @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรแจ็คใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
11: Best FM 89
12: Best FM 89
11: คลื่นนี้เพลงเพราะ

หนึ่งเพลงนี้นะครับมือเปล่านั่นเองจากเอริบาขาบานนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเส้นบางๆครับจากอินดิโก้นั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะหนึ่งเพลงนะครับงานจากเอวิโรวินครับ Wish You Were Here นั่นเองนะฮะแล้วก็คลิปตัวไหนครับจากน้องปันนั่นเองจ้าตอนนี้16นาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวปังส่งทุกคนไปเบรกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อกับพี่โบโบสวยๆนะครับวันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวปังกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เหมือนเดิม Best Radio นะครับ11โมงเช้าโดยประมาณถึง16นาฬิกาเช่นเคยจ้าสวัสดีฮะ

0: าคุณ Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวด

0: ก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าปลานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยปลานิ่วปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Jilly ES2 City Car ไฟฟ้า

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ Bo วิทยาเกียรตินิรันดร
8: ์ Base FM 89
9: Base FM 89
8: คลื่นนี้เพลงเพราะ

สดีค่ะส่งเสียงกันหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio ค่ะในช่วงเวลา 4:24 นาทีเอ้าเอ้าสิงสาวันนี้นี่มาตอนเช้าไม่ใช่หรอมาโผล่อะไรตอนเย็นเนี่ยวันนี้ค่ะขอมาจองพื้นที่นะคะที่เบสที่นี่ในช่วงเวลาเย็นเย็น4:00 นเป็นต้นไปกับดีเจโบถึงประมาณ4:00 นของวันนี้นะคะมาแทนดีเจปุ๋ย1วันค่ะเอ้ยไม่ใช่สิจะบอก1วันไม่ได้1 2 3มาแทน3วันฉะนั้น3วันนี้ช่วงเย็นจะได้ยินเสียงดีเจโบและซึ่งก็เป็นเสียงแบบนี้ด้วยปกติไม่ได้เสียงแบบนี้นะปกติจะเสียงเซยกว่านี้ค่ะจะมีเสียง2เสียง3เสียง4เสียง5เสียง6เสียง7เสียง8แต่วันนี้มีเสียงเดียวเสียงแบบอูอีอาอีอูอาอูอาดูแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้กับดีเจโบด้วยว่าจะรอดหรือเปล่าล่ะคะวันนี้รอดแล้วเนาะท่าทางวันนี้เนี่ยมาแล้วอะไรเนี่ยมาแล้วจ้าลมมาลมไม่ใช่คาถาเรียกลมนะคะแต่ว่าลมมาจริงๆแดดไม่ออก4:00 นยันแดดไม่มีเลยลมมาอากาศมันดีทำยังไงดีเตรียมตัวเลยค่ะฝนฟ้าเนี่ยอาจจะตกได้นะคะนี่ไม่ใช่พยากรณ์อากาศนะคะไม่ได้เป็นอย่างเดียวเป็นห่วงบางคนตะโกนว่าห่วงตัวเองก่อนก็ควรจะเป็นอย่างไรล่ะห่วงตัวเองก่อนไม่ทันแล้วตัวเองคือป่วยไปแล้วเรียบร้อยไงจะมาห่วงตอนนี้ก็ไม่ทันละห่วงคนอื่นดีกว่าสวัสดีท่านไทยด้วยนะคะสำหรับคุณธนากรท่านไทยคุณจากหนองคายด้วยเป็นยังไงอากาศจังหวัดอื่นเนี่ยดีมันขอนแก่นไหมให้อ้วนหน่อยซิจะมาเสียงดังพูดทำไมเนี่ยนิดนึงส่งเสียงหน่อยเอาเราจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะใครอยากแนะนำเพลงก็ www.bestradio89.com หน้าเว็บหลักของเราหรือจะเข้ามาในแฟนเพจก็ได้ BEST89 พิมพ์แบบนี้ก็จะได้เห็นข้อความอ่านกันชัดๆง่ายๆแล้วก็หน้าเว็บเช่นเดียวกันคุณธนากรบอกว่าทักทายไต้หวันนี่ฮาวแปลว่าสวัสดีขอบคุณที่แปลให้ด้วยถ้าเธอไม่แปลเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย

แต่หากเวลานี้เนี่ยไม่ต้องแปลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเข้ามาและเข้าใจง่ายๆเลยเข้าใจแน่นอนนะคะว่ามาขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วสำหรับชั่วโมงนี้พาคุณไปที่เลอร์นีโอพาร์คเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะถ้าใครนะคะอยากจะมีบ้านสักหลัง2หลัง3หลังจะกี่หลังก็ตามแต่นะคะบ้านที่ใช่ฟังก์ชันต้องครบสวยโดนใจสังคมที่ดีต้องเป็นส่วนตัวค่ะเดินทางสะดวกที่สำคัญราคาต้องน่ารักเลนิโอพาร์มเล็กวิวบุญทุ่งสร้างนะคะโครงการนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบเพราะว่าบ้านทุกหลังพรีเมียมเป็นส่วนตัวโครงการได้รับรางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะแถมส่วนกลางของเขาคลับเฮ้าส์นี่หรูร่มรื่นแล้วก็ทำเลอยู่ใจกลางเมืองของแก่นอยู่ใกล้กับตลาดจอมพลศูนย์ราชการเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างห่างจากเซ็นทรัลแคมปัสเพียง10นาทีเท่านั้นสะดวกค่ะใกล้แหล่งงานช้อปปิ้งด้วยราคาล่ะราคาเริ่มต้นที่ 4.2 ล้านไปจนถึง7ล้านบาทสะดวกอยากจะเลือกได้บ้านโครงการไหนเลือกได้เลยนะครับโครงการไหนล่ะก็โครงการนี้แหละแต่หมายถึงว่าบ้านแบบไหนสินะพร้อมส่วนลดราคาสูงสุดถึง 400,000 บาทของแถมวันโอนไม่อยากให้คุณพลาดดีลนี้0656851555 0656851555ค่ะและอาศัย LENEO เลือกทั้งที่ดีที่สุดเลือกเลยดีโอพาร์คเลควิวบึงทุ่งสร้างนะคะธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปค่ะบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะที่อยากจะให้คุณได้มอบความไว้วางใจหากคุณอยากจะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักอยากเปลี่ยนพื้นที่ดินว่างเปล่าให้กลายมาเป็นอาคารเช่าเข้ากระเป๋าคุณได้ทุกเดือนปลิวเข้ากระเป๋าเลยก็คือนั่นแหละเงินนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาบริหารทำอพาร์ตเมนต์หอพักต้องได้อาคารที่แข็งแรงมั่นใจได้กับธนากร Development Group เลยแถมเขายังมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะได้ต้นทุนคืนอย่างไรจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนปรึกษาได้เลยวางแผนกับที่นี่แน่นอนนะคะสบายใจได้เพราะว่าเขาเนี่ยเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการก่อสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตคลิกค้นหาคำว่าธนากร Development Group ได้หรือ0908965556 0908965556

0: เขาว่ากันว่ามาม่าออกสินค้าใหม่เหมือนเก็บกดค่ะออกแบบเหมือนประชดชีวิตไม่เยอะหรอกแค่7รถ11แบบเองวันนี้เรามากับมาม่ารถใหม่ในตระกูลมาม่า7บาทสายคนกินเผ็ดๆน่าจะชอบมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งซองสีม่วงเผ็ดๆนัวๆไม่ไหวสายสดซุปเซ็งๆต้องนี่มาม่าซุปปลาหมึกจริงใจซุปปลาหมึกซองแรกของไทยสดซุปหอมหวานอูมามิมาม่าเขาบอกว่าคุณภาพอยู่ในซองนี้แล้วที่เหลือคุณน่ะเอาไปทำกินกันเองไปลองกันเลยนะคะแต่อาจจะหายากนิดนึงร้านที่คุณชอบเข้าไม่มีแต่ร้านอื่นมีหมดครับฝากด้วยนะคะมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจมาม่าอร่อย
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
0: เดี๋ยวพักส่งคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่โฆษณาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมใครที่อยากจะขอเพลงนะคะ www.bestradio89.com ได้เหมือนเดิมนะคะรอส่งเพลงเพราะๆให้กับคุณทาง Best Radio ที่นี่กันเอาละพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: เม้นกรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ฝนตกแล้วตามที่คาดหมายเอาไว้ตอนนี้ตกปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งอะไรของเธออะฝนแรกมาตกปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเขาก็ต้องปอแปะปอแปะไม่รู้แหละเสียงในสถานีตอนนี้ที่ได้ยินก็คือปุ้งปุ้งมันตกลงมาใส่หลังคาไงหลังคาที่นี่มันดังปุ้งปุ้งเปาะปุ้งเปาะปุ้งเปาะปุ้งเปาะเปาะปุ้งปุ้งเปาะปุ้งปุ้งเปาะถ้าตกช้าจะเป็นจังหวะแบบประมาณบีทประมาณ70แต่ถ้าตกเร็วก็จะเป็นถ้าตกช้าก็จะปุ้งเปาะปุ้งปุ้งเปาะปุ้งปุ้งเปาะแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาแรงมันจะปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเปาะปุ้งปุ้งเปาะปุ้งปุ้งเปาะปุ้งปุ้งเปาะปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเลยคุณต่อรักเขาหัวล้อเลยแบบเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงมาตกแบบนี้เนี่ยโบไม่ได้ไปยืนกลางทะเลหรือว่ากลางสนามหรือว่ากลางถนนที่ได้ยินเสียงแบบสู้สู้อะไรอย่างเงี้ยได้ยินแบบไหนก็บอกแบบนั้นเฮ้ยมันจะเป็นกองยาวเอานะปุ่งป้อปุ่งปุ่งป้อปุ่งปุ่งป้อปุ่งปุ่งอ่ะปุ่งป้อปุ่งบันเทิงกันหน่อยนะรู้ว่าตอนนี้หลายคนกำลังขับรถอยู่ขับรถยนต์ขับรถยนต์อยู่กำลังขับดีๆอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงดีเจบอกว่าเดี๋ยวจะง่วงนอนกัน5โมงเย็นกำลังเลิกงานเออกำลังง่วงนอนจะหลับแล้วอย่าเพิ่งหลับกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วค่อยนอนจะได้ทิ้งตัวลงไปได้ยังไงล่ะตอนนี้เนี่ยต้องตั้งใจขับรถนิดนึงนะคะฉะนั้นโบก็ไม่อยากให้คุณง่วงไงโบก็เลยใส่จังหวะปุ้งปะปุ้งปุ้งอันนี้ใส่จังหวะแบบตะแตนโยงโยอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้ไม่จังหวะเลยเป็นยังไงจังหวัดอื่นฝนตกไหมคะสวัสดีคุณหนึ่งตะวันจากกรุงเทพมหานครพี่ต่อรอกสวัสดีคุณแก้วแก้วแก้วหาอีกอ่ะคุณนาวาโทคุณแอสพนมวานใครอีกล่ะเดี๋ยวมาเช็คชื่อเดี๋ยวมาเช็คชื่อแป๊บหนึ่งเขาบอกเข้ามาถึงก็ตุ่มโป้ตุ่มโป้เลยของเธอคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ฝนตกไหมคะไอ้ให้ฝนตกนะดีแล้วอย่าให้มันตกที่ใจนะเข้าใจไหมถ้าเมื่อไรฝนตกที่ใจไงมันจะไม่ไหวเอาเมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าท้อแท้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีกำลังใจลองไปเพิ่มความมั่นใจได้นะคะที่หมอน้ำหวานคลินิกค่ะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยรางวัลการันตีพุ่งรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายยอดใช้ SA พุ่งยอดใช้ฟิลเลอร์และใช้แลนด์1 New Lames EPTQ สูงสุดในระดับประเทศโหบ่งบอกอะไรฝีมือคุณภาพทุกขั้นตอนของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่นี่เพราะไม่งั้นเนี่ยยอดใช้จะไม่สูงสุดขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีคนมั่นใจฮะแล้วต้องไปที่ไหนหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีเข้าไปค้นหาได้ที่ Facebook ของดร.น้ำหวานคลินิกหรือแอดไซน์ดร.น้ำหวานคลินิก KKM และพาคุณไปต่อที่

จะพาคุณไปต่อที่ไหนดีเขาบอกไปเพิ่มความมั่นใจกันหน่อยนะคะแต่หากคุณอยากจะไปรักษาสิวสิวที่ในเรื่องของการรักษาสิวจริงๆเลยนะคะคนไหนรู้สึกมีหลุมสิวรอยแดงรู้สึกไม่มั่นใจเลยที่นี่เขามีเลเซอร์ทั้งคุณหมอแล้วก็มีทีมที่เขาจะให้คำปรึกษาคุณได้ที่นี่เขารักษาแบบตรงจุดไม่มีเลียงใครคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วมาอีกเป็นแล้วอีกไม่มีทางเลยที่นี่เขาการันตีด้วยความเป็นฝีมือของเขาเนี่ยเขาดังอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทางภาคเหนือแต่ว่าเขามาอยู่ที่ขอนแก่นเป็นสาขาแรกในภาคอีสานในการรักษาสิวที่นี่มั่นใจเลย Attitude Clinic ที่นี่ค่ะและถ้าเกิดคุณจะต้องได้ทานยาเขาจะให้คุณตรวจเลือดก่อนด้วยการเอาเรื่องคุณดูลงไปดูลงไปดูก่อนดูนิดเดียวไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นจะร้องทำไมเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเขาแค่จะเจาะนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะไม่ได้ดูดเขาเจาะออกมาแล้วเขาจะเอาเลือดไปตรวจดูว่าค่าตับของเราเนี่ยมันเท่าไหร่สามารถทานยาได้ปริมาณไหนที่จะทำให้คุณได้รับการรักษาที่ปลอดภัยตรวจเลือด20ลิตรเลยป่ะ20ลิตรของเราก็ไม่ไหวแล้วแค่จอดไปที่หลอดเดียวเราก็จะเป็นลมแย่อยู่แล้วไม่มีทางหรอกและที่สำคัญเนี่ยเขาคงไม่ตรวจอะไปเยอะขนาดเขาจะไปทำอะไรคะเขาแค่อยากจะเอาไปตรวจเลือดไม่งั้นมันก็เปลืองเกินไปแถมก็เปลืองข้าวของคนอีกต้องไปนั่งเก็บเลือดของคุณเยอะๆเอาไปนิดเดียวก็พอแค่เช็คค่าตับค่ะไม่ต้องตกใจแต่มันปลอดภัยมากเพราะว่าคุณจะได้การรักษาที่ปลอดภัยและก็ได้รับผลดีนะคะอยากจะแนะนำที่นี่กับ Attitude Credit อยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะถ้าสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูโปรโมชั่นและรีวิวได้ที่ อะไรของเธอนะ Attitude Credit ภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยนะครับช่วงเวลานี้ 16:59 นเวลาพาเดินทางไปที่ 17:00 นตรงและถึงเวลาที่เราจะพาทุกท่านเข้าสู่กันพักแป๊บหนึ่ง เอ้ยเหนื่อยดีเจเหนื่อยดีเจเหนื่อยดีเจขอพักก่อนแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะ เดี๋ยวมันมีได้ด้วยหรอดีเจต้องเหนื่อยไม่รู้ละเขาให้พักก็ไม่รู้จะหาเหตุผลยังไงให้พักขอพักไปฟังโฆษณาเดี๋ยวคุณไม่อยากฟังกัน ถ้าเกิดว่าพักโค้ดดีเจเนี่ยทุกคนอุ้ยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยดูซิว่าดีเจจะรอดหรือเปล่าไอ้เขาก็จะรอฟังโอ้เบรกต่อไปยังมีเสียงอยู่โอ้รอดแสดงว่ายังโอเคอยู่ถ้าเกิดบอกพักโฆษณาแล้วคุณเปลี่ยนช่องหยอกเล่นเขาไม่ไปไหนใช่ไหมคะแล้วไม่บอกสวัสดีวันจันทร์ค่ะพี่บอสสวยวันนี้หนูขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างของเลอะโอหนูคิดถึงพี่บอสมากค่ะเดี๋ยวก่อนนะสถานีทำไมมีเสียงตืออะไรเนี่ยใครมาเจาะอะไรแถวนี้เลยทำไมดูเหมือนเจอมหาตะไคร้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ตุ่งตังตุ่งตังตุ่งตังแล้วก็ตื่นว้ายนั่งอยู่นี่ทำไมมันตื่นกันอ๋อรู้แล้วว่าเสียงอะไรโอ้ยเสียงอะไรวะนั่งร้อนเลยคุณตัวร้ายบอกผมขอเพลงพิมพ์มาได้เลยหน้าไลฟ์สดใครที่อยู่ในไลฟ์สดขอเพลงพิมพ์มาเดี๋ยวโบจะคีย์เพลงให้เดี๋ยวหลังจากพักโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้คุณฟัง Hit music belongs here on your number one station. Cash

สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992

0: ต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โอมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Extra
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียัง

0: ไอ้เหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แค
3: สถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปซีออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
8: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
7: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
10: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับการเปิดเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังเพราะทุกเพลงมีเหตุผลของคำว่าการมาขอเพลงที่นี่เสมอเพราะว่าอยากฟังนี่คือเพลงที่โบเลือกให้กับเพลงที่คุณตัวร้ายนะคะบอกว่าอยากให้ดีเจโบเปิดเพลงตามคำขอเอาไว้แล้วก็เป็นเพลงที่โบอยากฟังก็คือเพลงนี้ยังคงอยู่กับสายฝนนะคะในช่วงนี้ที่ Best Radio หวังว่าคุณผู้ฟังจะไม่เปียกหวังว่าจะหลบฝนทันแล้วก็จะสบายดีไม่ป่วยเหมือนดีเจโบนะครับ

เบรกนี้นะคะพาคุณไปเปิดตัวแล้วนะคะกับ MG Erbro กันดีกว่านะคะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG เลยบนท้องถนนตอนนี้นะคะใครอยากที่จะสัมผัสกับดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายๆต้องคันนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและก็มีระบบช่วยการขับขี่ด้วยส่วนห้องโดยสารภายในก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งก็มีระบบเป่าลมด้วยนะคะด้านหลังนะคะยังจุของได้ถึง480เลตด้วยสำหรับการชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้สูงสุดถึงเท่าไหร่สูงสุดถึง530กิโลเมตรนะคะสำคัญที่บริการหลังการขายก็สบายหายห่วงได้เลยนะคะด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีถึง126แห่งค่ะพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานไปดู MG Erbro คันจริงได้ที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศได้นะคะตอนนี้มีรถทุกโชว์รูมแล้วแล้วก็มีรถให้ทดลองขับกันด้วยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกับน้อง MG Erbro นะคะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ

พอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องรถแล้วก็พาไปอีกหนึ่งสถานที่กันละกันที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำค่ะกับกรุงศรีค่ะฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถเด็กรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดกับคาร์ฟอร์แคสต์เริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนค่ะได้วงเงินเต็ม 100% เต็มด้วยผ่อนเบาๆสบายสบายต้องการเงินหมุนแบบสบายใจจังหวะนี้บอกได้เลยนะคะว่าอนุมัติเงินก็ไวค่ะภายใน30นาทีผ่านแอปนี้ Go by กรุงศรีออโต้ดาวน์โหลดรอไว้ได้เลยนะคะและผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถ0432094400หรือกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้แต่กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะมีคนบอกว่าเดี๋ยวขอเพลงตะบอยสเกลอย่าจากฉันไปได้ไหมชื่อเพลงว่าอะไรเนาะคุณแอสช่วยทวนหน่อยซิว่าชื่อเพลงว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวยังไงมาหาเพลงตามคำขอให้กันละกันตอนนี้ขออนุญาตไปฟังเพลงต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันมีคนบอกไม่เอาเกรงใจหมายถึงไม่เอาใช่ไหมเพลงอ่ะไม่เอานะเกรงใจแต่ว่าจะให้ไม่ต้องเกรงใจเลย

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำมันเอง
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกัน

0: ไมไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำมึงเอง
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลย

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: Best FM 89

จะเป็นแค่คลื่นเดียวทั้งในจังหวัดขอนแก่นแล้วเนาะที่มีดีเจที่เปิดเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยขนาดนี้เนี่ยหลังไมค์บอกเลยว่าเต็มฟรอมเออคุณโรเจอร์บอกว่าเห็นแล้วเหนื่อยแทนโอ้ยทำท่าแบบไม่หอบแต่ว่าหน้าไมค์ทำท่าไม่หอบเลยไหนใครบอกไม่สบายเวลาเรา on the floor เนี่ยคำว่าป่วยนี่ต้องสะกดกดเอาไว้เลยกดเอาไว้คุณอาจากดังคลายบอกว่าม่วนคักเลยดีเจปะติดจ๊อกงึดหลายว่าเก้าอี้ที่นี่ทำไมมันแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยขนาดโดนผักโดนทีบโดนเตะแล้วไม่เป็นยังไงนะนี่แหละคือตัวโบของจริงเฮ้ยคุยกันขนาดนั้นเลยเหรอคุณพนักงานบอกว่านี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอนไม่มีที่ไหนที่มีดีเจโบไปนั่งหรือว่าไปเต้นอยู่ตรงนั้นแน่นอนมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยจะเข้ามาดูต้องที่นี่ที่เดียวจริงๆคุณสารุ่งบอกว่าใช้พื้นที่เต้นเยอะเกินไปนะครับสถานีไม่สามารถที่จะให้เราเนี่ยมาเพิ่มพื้นที่ได้มันได้แค่นี้จริงๆเขาบอกว่าผมไม่คิดเลยว่าเบื้องหลังการจัดรายการวิทยุมันจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องต่อคุณต่อบอกว่าผิวเกินคนฟังไม่คิดว่าคนจัดจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะมีเฉพาะที่เบสเรดิโอเท่านั้นที่อื่นไม่มีนะคะคุณเดี๋ยวค่อยกลับมาทยอยอ่านข้อความกันแล้วกันในแบบนี้ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนก่อนเพราะเดี๋ยวเวลามันจะหมดเดี๋ยวพอไม่หมดปุ๊บนะเราจะส่งเข้าสู่18นาฬิกาตรงไม่ทันจะพาทุกคนไปยืนนิ่งๆบ้างคุณพนักงานแซวว่าเก้าอี้ผวาเลยนะคะตอนนี้นอกจากเก้าอี้จะผวาแล้วแต่นี่ดีเจบอกก็เริ่มผวากับเวลาแล้วนะปิดท้ายกันในเบรกนี้นะคะขอบคุณสำหรับหม้อน้ำหวานคลีนิกผู้สนับสนุนหลักของเราในชั่วโมงนี้ใครที่อยากไปเติมความหล่อความสวยความเท่ความเก๋ความมั่นใจไปที่ดร.น้ำหวานคลีนิกค่ะที่นี่มีรางวัลระดับประเทศการันตีถึงฝีมือแสดงถึงความมั่นใจแล้วก็บอกต่อคนก็ไปใช้ยอดใช้ของเขาเนี่ยสูงสุดในระดับประเทศเลยอย่างเช่นยอดใช้ HA ยอดใช้ Filler Restaurant EPTQ สูงสุดในระดับประเทศยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะให้พูดก็คงจะพูดไม่หมดทั้งชั่วโมงหรอกเขาบอกว่าไปดูเองที่คลินิกดีกว่าคลินิกอยู่ที่4แยก3เหลี่ยมโรงการ Diamond Square ติดกับมดแดงมอเตอร์เปิดทุกวันและหากคุณฟังจากเบสนี่ฟังปุ๊บไปบอกต่อว่าฟังจากเบสแล้วก็มาถึงที่นี่รับไปเลยเมโซโคเรียไบคืออะไรความน่าใส่ฉ่ำวาวมูลค่าถึง 2,500 บาทให้ไปเลยค่ะติดตามข้อมูลได้ที่แฟนเพจของดร.น้ำหวานคลินิกภาษาอังกฤษหรือแอสไซดร.น้ำหวานคลินิก KKN มน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

าคุณไปที่ร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์นะคะสำหรับที่นี่ค่ะมีเลนมากมายอยู่ที่ร้านแว่นยูนิคก็คือร้านขายแว่นแต่ว่านอกเหนือจากการขายแล้วเนี่ยนะคะเขายังมีนักทัศนมาตรมีจักษุแพทย์คอยอยู่ที่ร้านเป็นประจำทุกวันถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของการที่จะต้องตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดแล้วก็ที่นี่เขามีเครื่องที่จะให้คุณตรวจวัดแบบละเอียดด้วยแล้วยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะเลนมากมายอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเลนสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแว่นโปรแกรสซีฟหรือเลนพิเศษที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาซึ่งเป็นงานวิจัยรองรับจริงจากทั่วโลกว่ามันสามารถช่วยลดอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าตาได้จริงในเด็กอยู่ที่นี่ค่ะร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะอยู่แถวตลาดจอมพลเปิดบริการทุกวันสนใจนะคะกดสอบถามได้ที่0942398699 0942398699หรือจะไปค้นหาคำว่าร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ก็ได้เพราะว่าสายตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะครับ

ละหายใจหายคอกันพอดีละจะไปฟังเพลงกันต่อดีไหมและพาทุกท่านเตรียมตัวเข้าสู่การเคารพธงชาติช่วงเวลาประมาณ6โมงตรงดูเวลาแล้วก็น่าจะพอมีเวลาอยู่บอกว่าป่ะดีเจลุกเลยดีกว่าไม่อยากจะบอกเลยว่าเหนื่อยยอมได้ยังไงเออถ้ายอมไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต่เลย

0: ที่จุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery EX5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เมนต์กรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ในตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best FM 89

รวยไม่ไหวแล้วคุณธนกรนะคะขอเอาไว้บอกว่าอยากฟังเพลงนี้รวยไม่ไหวแล้วครับช่วงนี้แบ่งกันหน่อยได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่ารวยในขนาดนั้นเนี่ยแบ่งกันเลยเอามาเลยเอามาเดี๋ยวนี้เลยไอ้ดึงจากมือเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าปนหรือเปล่าครับอยากได้ตอนนี้เอามาเลยอยากได้อ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าปนอย่าใช้คำว่าแบ่งถ้าแบ่งเขาต้องยื่นให้เองเอ้าเหรอเด็กๆฟังแล้วเนี่ยนะคะเอาเป็นอุทาหรณ์อะไรฟังเอาไว้ว่าอันนี้ไม่ควรทำตามถ้าจะแบ่งกันต้องยื่นต้องมีคนยื่นให้นะคะอย่าไปดึงจากมือเขานะคะใจไม่คุ้นคู่มากบอกผมทำไมอ่ะบอกเองดิก็ไม่รู้แหละเนื้อหาเพลงเราอาจจะไม่ได้แบบอิงขนาดนั้นนะแค่คำว่ารวยไม่ไหวแล้วเป็นคำแบบว่าประชดเนาะประชดประชันรวยไม่ไหวแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามใช่ไหมเนี่ยอยากรวยมากเลยอ่ะอยากจะรวยทั้งเงินรวยทั้งทองอยากจะรวยมันมีเงินมากองอยู่ตรงนี้อยากจะมีแต่ทองหลายเส้นนะสิทำยังไงดีก็ต้องไปร้านทองกลับมาก่อนเนี่ยแล้วเราก็มาจัดแทนช่วงเขานะคุณคิดดูว่ามันไม่ใช่ช่วงตัวเองเข้าใจไหมเออแล้วคือไม่ใช่ช่วงตัวเองคือมาช่วงคือแทนเขาเราควรจะต้องวางมาตรให้เหมือนตอนที่เขามาจัดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านทาง 89.0 แบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ดีเจปุ๋ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยต้องแทนแบบนั้นสิคุณมาทำตัวกาวแบบนี้ใส่ช่วงเขาวันนี้คนฟังช่วงเขาจะว่าโอ้มันหยั่งว่าในดีเจคนนี้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยไหนลองทำหน่อยดิทำอะไรหรองงอ่ะทำแบบเขาแล้วหรอเฮ้วางมากได้กี่วิทำไมจะทำไม่ได้พวกคุณเนี่ยเห็นดีเจบอกเป็นลิงเป็นคังแล้วจะว่าอะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทาง 89.0 Best Radio วันนี้ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้โบก็จะมาแนะนำสำหรับโครงการดีๆนะคะในช่วงนี้ไปกันที่โครงการของ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นผ่อนสบายๆเดือนละ900บาททาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันทำเลล้อมรอบตัวเมืองขอนแก่นดอนบ่มกุดกว้างน้อมลุบแล้วก็โนนตุ่นทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และก็ฟรีพม่าจัดเต็มให้ขณะนี้นะคะอย่าลืมกดหมายเลขโทรศัพท์นี้เอาไว้0804442555ค่ะ0804442555 Facebook IG และ Line @signfirst.housefrobegin นะคะเห็นไหมแป๊ะขนาดนี้เนี่ยโถ่ไม่เห็นจะเจ๋งเลยงอยบอกแล้วถ้าให้เรียนดีเจว่าไปจับแสดงมันตัวอะไรมันก็จะเล่นได้จ้างบ่เถอะจ้างว่าเลยจ้างเลยตอนนี้ตอนนี้คิดค่าตัวอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ถ้าเกิดดังกว่านี้เนี่ยอาจจะคิดค่าตัวแล้วนะคุณกิ๊บบอกว่าเฮ้ยเขาฟังอยู่โดนหน้าดีเจบอกอะไรเล่าแล้วก็ให้เกียรติเขาเวลาเขาจัดเขาเป็นคนเสียงสวยพอเสียงสวยแล้วเขาพูดเขาจะดูน่าเชื่อถือเราก็น่าเชื่อถือเหมือนกันแต่มาถึงว่าลักษณะ คือเราออกจะแบบเป็นคนชอบสนุกสนานก็จะมีความเล่นนิดหน่อยผสมผสานกันเข้าไปไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นซึ่งแบบนั้นใช่ไหมคุณเราจะบอกว่าอึดอัดก็อย่าฝืนนะครับปล่อยมันออกมาเลยครับดีเจหลายเนี่ยเลยอะไรคุณคูมะอะไรเสียงสวยแล้วก็หน้าสวยได้บ้านใครเห็นหน้าเขาได้ยังไงเดี๋ยวเป็น FC DJ โบนี่คนนี้แหละขายออกมาได้แน่ๆใครคำบอกว่าเป็น FC DJ โบมาเดี๋ยวนี้เลยเอ้ยก็ของระเบาเลยอ่ะแบบนี้เชื่อไม่ได้เลยไม่น่าลองเลยไม่น่ารักเท่าสปอนเซอร์ของเราหรอกเป็นยังไงดีเจบอกคิงใส่ FC ตัวเองเลยเนี่ยเราบอกเป็น FC เราอยู่ดีๆไปชมดีเจถดอื่นมากกว่าเราได้ไงอ่ะดีเจบอกไม่มีน้ำใจเลยไงก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่แค่คำดูแปลกๆชมคนนั้นทีชมคนนี้ทีเราอะไรกันแน่เนี่ยจริงใจเลยดิเฮ้ยผมหมายถึงดีเจนะอุ้ยคุณคุมาก็พูดจริงแบบนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ก็เขินสิอยู่ดีก็มาชมกันแบบนี้ว่าดีเจเสียงสวยหน้าสวยอุ้ยไอ้เขินวันไรบ้าจังก
ลับตัวหันรถแทบไม่ทันเลยคือกูมานี่บ้าบอที่สุดเลยคุณน่ารักเหมือนสปอนเซอร์ของเราเลยในช่วงนี้ช่วงนี้น่ารักเหมือนส่วนการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไกส์ขันกันเลยเมื่อกี้ดีเจด่าผมยับเลยดิไอ้ใครวุ่นมันเรียกว่าด่าตรงไหนเล่าเขาเรียกว่าแค่แซะนิดหน่อยที่นี่จะชมแล้วนะจะชมแบบสุดใจชมแบบจากใจจริงๆเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมคุณชม FC ชมคุณผู้ฟังเนี่ยต้องขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ที่น่ารักก่อนนะคะซึ่งการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขันกันสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ในทุกประเภททุกขนาดไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตหรือว่างานแสดงสินค้าที่นี่พร้อมจะตอบโจทย์ในทุกๆการจัดงานของคุณเพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมจะให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันมาสร้างความประทับใจทุกคนสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0953719554 0953719554ดีเจครับอะไรคะคุณโรเจอร์นิดหน่อยของเราไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็นิดหน่อยอาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะ

และปิดท้ายในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะพาไปพักเบรกแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกับ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะสาขาแรกในขอนแก่นแล้วก็เป็นสาขาแรกในอีสานด้วยสำหรับ Attitude Clinic ที่นี่นะคะก็มีชื่อเสียงที่ทางภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพด้วยเป็นการรักษาสิวลุ้มสิวแล้วก็มีการเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวด้วยนะคะซึ่งจะมีคุณหมอนี่อยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกๆวันเลยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาและวางแผนแบบรักษาเฉพาะรายด้วยนะคะเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลียงค่ายึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ติดพิมพ์แบบล่าสุดเลยที่สำคัญที่นี่จะมีการได้ตรวจเลือดก่อนที่จะได้ทานยาถ้าเกิดว่าจะต้องทานยาในคอสนั้นๆในการรักษาสิวนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การรักษาสิวที่ได้ผลที่ดีค่ะเริ่มต้นที่690บาทเท่านั้นค่ะทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะออกจากตลาดต้นตาลแล้วเลี้ยวซ้ายออกปั๊บก็ติดกันเลยฉะนั้นเตรียมเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปจอดรถต่อได้เลยนะคะ ดูโปรโมชั่นก่อนก็ได้นะคะที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยค่ะทักทายนะคะมิสเตอร์ชานนท์จากฮาร์วาร์ดด้วยทุกคนที่อยู่กับโบนะคะใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามาได้นะคะที่ www.bestradio89.com หรือ BEST89 ในแฟนเพจ Facebook และตอนนี้ดีเจจะสวยอยู่แล้วเชียวนะดีเจโบก็ออนไลน์สดนะคะอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มด้วยนะคะใครที่ติดตามใน TikTok ในบ้านฟ้า Facebookแฟนเพจหรือจะเป็นในยูช่อง YouTube ก็มีเอ้าทำไมเธอเก่งขนาดที่มีหลายอย่างมากเลยมีคนดูอยู่1คนเข้ามาได้ค้นหาคำว่า Bo Shogo B O S H O W G O Bo ไม่มี W Shogo เจอกันนะครับโอเคนะคะ

0: Best FM 89 Best FM 89
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนชอบด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ชอบสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: Best FM 89

นของสูงกันสักหน่อยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับเพลงที่แนะนำมาไว้นะคะที่ Best Radio นี่นี่พี่รังสิงห์ลืมบอกขอบใจมากเลยตอนนี้พี่ดีใจเมื่อลิมตีฉาบเลยชุงชังชุงชังชุงชังตุงตังตุงตังตุงตังตุงตังพี่รังสิงห์ทำอะไรน่าอย่าทำตัวตลกอย่างนี้เซ่นี่รายการจริงจังนะไม่ใช่รายการตลกนะพี่รังสิงห์เนี่ยลืมบอกก็พี่ดีใจนี่นาอยู่ดีๆเนี่ยดีใจลืมบอกเนี่ยมาเปิดเพลงให้พี่ก่อนเวลาซึ่งมันผิดปกติตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวจริงดีวันนี้เนี่ยเรียกว่าเอาใจเป็นพิเศษน่ากลัวจังหนูโบมีอะไรแปลกๆอะเนี่ยก็มันไม่ใช่เวลาของโบปกติไงวันนี้โบมาแทนดีเจปุ๋ยซึ่งก็จะแทนแบบนี้ไปถึง3วันฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเวลามาเล่นกันหน่อยนะจ๊ะเอาเวลามาเล่นกันหน่อยนะเดี๋ยวจะ1ทุ่มละเราก็จะพาผู้ฟังทางวิทยุเนี่ยนะคะไปรับฟังข่าวแต่ว่าหลังไมค์นะคะหลังไมค์เราจะอยู่กันแบบยาวๆไปเลยดีเจโบก็จะนั่งพูดคุยเล่นนั่งเล่นคนเดียวใครมาอยากเล่นด้วยก็เข้ามาได้นะพูดแล้วดูน่ากลัวจังให้อะไรเนี่ยตีสองเลยได้ไหมอ่ะถ้าตีสองนะตีสองพี่จ่ายค่าเกินเวลามาให้โบไม่ได้เป็นค่านะค่ายาเอาเป็นค่ายาให้โบเลยโบจะป่วยเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าโบนั่งมาถึงตีสองเนี่ยวันนี้มันไม่สบายอังเรียนแล้วฟอร์มไม่สบายหรือเปล่านี่โบก็ทำเสียงแบบแผลบให้ดูไม่สบายเฉยๆจริงๆแล้วโบก็เป็นปกตินี่แหละเชื่อปลาก่อนหน้านี้ก็ของเพลงนี้ที่ชื่อว่าน้อยน้อยหน่อยกับพี่พันจิตขอเอาไว้ไม่น่าเชื่อว่าคนที่จะได้ฟังคือพี่รังสีพอดีพอดีเลยอะไรหนูโบเพลงนี้เนี่ยชื่อว่าน้อยน้อยหน่อยพี่พันจิตนี่ก็ช่างขอมาถูกเวลาที่พี่รังสีเข้ามาฟังเลยเพลงมันร้องว่ายังไงนะพี่ลืมแล้วบอกตรงตรงว่างงไม่หายโอ้พี่เกิดไม่ทันนะเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยมันร้องประมาณเอาท่อนฮุกไปเลยก็แล้วกันเนี่ยจะได้แบบชัดๆไปเลยเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากเรื่องมากจริงๆเรื่องมากจริงๆแปลว่าอะไรเหรอจะไม่อะไรเล่าก็บอกว่าเป็นคนเรื่องมากน้อยน้อยหน่อยเพราะว่าเธอเนี่ยมีหลายใจแล้วมีคนหลายใจใหญ่พี่รังสีเหมาะเพลงนี้มากเลยคนไหนอ่ะคนไหนถึงจะดูดีรักคนนั้นทีคนนู้นทีพี่รังสีรักหลายคน18คนหรือจะ19หรือจะ20คนคนต่อไปนะจะเป็นใครจะเป็นใครว้าวอะไรพวกคุณนี่บอกว่าขอตีสามเลยได้ไหมครับจะอยู่เป็นเพื่อนดูบอลกันไปเลยเห็นแล้วเป็นตัวขั้นเวลาไงล่ะเห็นนี่เจ๊ว่าเป็นตัวขั้นเวลาแหละพอมองเวลาแล้วอุ้ยเวลาก็เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวมันจะเลยเวลาเข้ามาในแบงค์นี้ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนก่อนนะจ๊ะทุกคนพอจะเกิดเลยเวลาแล้วก็งานค่ะ

ราไปเติมเต็มความสุขกันที่โครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนะคะสำหรับโครงการใหม่ที่เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิสเดตและสวนสันกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปทำเสียงให้เหมือนกับเจ้าของช่วงเขาเขาจะได้แบบรู้สึกว่าอ๋อเรามาแทนช่วงเขาเราก็สามารถที่จะพูดในช่วงของผู้สนับสนุนได้อย่างน่าเชื่อถือกลิ่นอายสไตล์ยุโรปในทุกจังหวัดชีวิตที่จะให้คุณได้บรรเลงอย่างมีความสุขแบบแท้จริงกับโครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตในราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทค่ะเลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือกด1720 1720นะคะและคือสิออโต้โบรกเกอร์นะคะเศรษฐกิจแบบนี้ใครที่อยากจะมองหาประกันภัยหรือประกันเบี้ยที่จะเซฟทั้งรถแล้วก็เซฟทั้งเงินของเราด้วยเบี้ยสบายกับเราคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกได้ทั้งการผ่อนเงินสดแล้วก็ชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถชนรถเสียยางแบนแล้วก็อุ่นใจทุกเส้นทางขับรถไปไหนก็มีคนดูแลกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเราเปรียบเทียบประกันแบบจริงจังนะคะได้ดีลปังแบบออโต้ด้วยซื้อแบบเซฟๆหลักร้อยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทรไปที่นี่ค่ะ0432094000 0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ไหนลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะเห็นไหมดีเจบอเป๊ะมาเอามาละจ้าข้อความทุกคนทักทายด้วยนะคะสำหรับคุณฟูจิไม่รู้แหละอ่านว่าฟูจิก็คือฟูจินั่นแหละทักทายมิสเตอร์ชานนจากฮาวายแอนคุณโจด้วยมิสเตอร์โจหรือโจ๊กอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดภาษาใจเนี่ยเก่งมากเม็ดนี่แหละรอมานานแล้วคนหนึ่งตะวันบอกว่าขอเพลงแสงสุดท้ายด้วยขอมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ยัง9เดือนอยู่และสำหรับคนที่ขับรถล่ะคะได้ด้วยฟังได้ด้วยไหมและคนที่กำลังขับแบบเป็นรถถังแล้วจะเป็นรถแทรกเตอร์หรือว่าจะเป็นเครื่องบินล่ะฟังด้วยได้ป่ะเราก็เล่นไปอย่างนั้นแหละแกล้งไปขำๆเบรกหน้าได้ป่ะล่ะจะเอาเบรกไหนดีเนี่ยคนที่ขอเพลงแบร์เบอร์ก็ยังรออยู่ไหมไม่แน่ใจเลยมามีคิวเข้ามากับแสงสุดท้ายถ้าสมมติว่าจะได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งมาฟังกันต่อดีปะล่ะส่งเพลงนี้นะคะปิดท้ายค่ะแล้วเข้าสู่ในการฟังข่าว19นาฬิกาตรงนะคะหลัง19นาฬิกา30นาทีเรามาเจอกันที่เบสที่นี่กันต่อกับดีเจโบโบนะคะแบเบอร์ไหนดูหน่อยไหนแบออกมาอยากดูเบอร์ดูบอกว้าพี่อยากดูเบอร์เขาอีกละพี่รังสิตนี้ไปแล้วดีกว่าถ้าเกิดมาขอเบอร์บอกต้องมาแลกด้วยอะไรแลกด้วยบ้านนะไม่ใช่แลกด้วยใจ

0: กรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
2: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ

0: ันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
1: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนขึ้นในร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
0: ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียว
3: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยทุจริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
2: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชา

0: าชน
1: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
2: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
1: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังจึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
4: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
3: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่และกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
5: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาพิวัตรผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว ัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเซี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนี่วองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสารคดีต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการจะพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องมีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 120 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้ง

0: น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟ

0: ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
6: ่อนไขก่อนต
5: ัดสินใจทำประกันหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เม้นกรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89

0: ดูของแท้นี่คือเพลงที่ชื่อว่าเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลเพลงอะไรงงชะมัดเลยเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลตกลงแล้วมีเหตุผลหรือเปล่าพูดถึงเหตุผลเนี่ยคนเรานี่มีเหตุและผลอยู่ตลอดเวลาฉันมีเหตุผลของฉันฉันมีเหตุผลของเธอฉันก็มีเหตุผลของเราฉันได้เหตุผลของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอามาลงกันแล้วตรงกลางนี่เหตุผลใครที่มันจะดีที่สุดแต่สุดท้ายเราก็บอกว่าเหตุผลตัวเองมันดีที่สุดอยู่แล้วตกลงว่าเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลบางทีมันก็ไม่มีอะไรที่จะการันตีกับความรู้สึกในใจสรุปแล้วตีกับตัวเองทุกวันแบบพี่รังสีอะไรอีกแล้วหนูบอยไม่ยุ่งอะไรกับพี่เนี่ยตีรังสีเหตุผลบางทีก็เป็นคนที่ดูมีเหตุผลแต่บางทีก็เป็นคนที่ดูไม่มีเหตุผลแบบพี่รังสีงงเลยจะมีเหตุผลไปทำไมชีวิตของคนเราบางทีเหตุผลมากไปมันก็ปวดหัวนะหนูบอยว่าอยู่ละอย่างพี่เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรเหตุผลของเรามันใหญ่ที่สุดในโลกอย่าไปฟังเหตุผลใครเขาไม่จำเป็นใจเย็นๆนะพี่ยังอยู่กับดีเจโบนะคะช่วงเวลาทุ่มสา38บวกกับอีกประมาณ20บวก20บวก20บวก7โอ้ยเบอร์ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยส่งเสียงให้รู้ว่าดีเจโบยังไม่ได้ไปไหนนะคะหลังไมค์ก็คึกคักเลยทีเดียวนะคะบอกว่ารอฟังดีเจเล่นกีตาร์อยู่วันนี้พกกีตาร์มาเล่นหลังไมค์ให้ฟังด้วยเป็นไงมีแค่ที่นี่ที่เดียวที่ 89.0 เล่นทำไมอยากเล่นพอดีก็ฝนมันตกและแดดไม่มีก็เลยอยากจะร้องเล่นเพลงสักทีมันจะเป็นอะไรกันไหมโยและตอนนี้ก็2ทุ่มตรงเป๊ะดีเจโบก็จะพาทุกท่านไปพักสิ่งที่น่าสนจุยสนใจอ่ะถูกแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสกันต่อนะคะส่วนหลังไมค์เหมือนเดิมเราจะไปหลั่นล้ากันต่อฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะส่งข้อความมาเล่นกับดีเจโบผ่านทางแพลตฟอร์มได้นะคะโบโชโกบีโอเอสเอชโอดับเบิลยูจีโอวันนี้อยู่กันถึงประมาณแค่4ทุ่มก็พออย่าให้ดึกไปกว่านี้นะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า6โมงแล้วจะตื่นไม่ไหวใครขอให้ดีเจโบจัดถึงตี2ตี3อย่าลืมจ่ายค่ายามาให้โบด้วยพอถ้าเกิดว่าไม่จ่ายไปแล้วก็เจอดีแน่พักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: Best FM 89 Hit music belongs here on your the number one station

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทในบ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลาง

ือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

ความสนุกหนึ่งเดียวในตอนนี้กับดีเจบอคนนี้นะหนายังไม่ไปไหนอย่ามาไล่กันนะเดี๋ยวจะจิ้มลูกตาถ้าไล่มานี่จิ้มเลยดุน่าจะบอกให้อยากมีเลี้ยงที่บ้านไหมแบบนี้เอาไปเลี้ยงที่บ้านแบบไม่เอาหรอกนุโบแบบนี้ไม่เอาหรอกพี่ต้องการแมวเหมียวเอาแบบจุ๊บเหมียวได้ไหมโอ้ยตกใจเลยก็ยังอยู่ที่เบสนะคะหลังไมค์เนี่ยคึกคักมากเลยเพราะว่าพี่รังสีก็มาแล้วนุโบอะไรอย่าเรียกพี่เสียงดังที่คุณแอสก็ยังอยู่กับเราสวัสดีคุณหนึ่งนะคะจากกรุงเทพมหานครพี่หนึ่งตะวันคุณกัปตันคุณคำฝ้ายคุณเจเจคุณสายรุ้งนะคะอยู่กรุงเทพก็มาฟังกับเบสของเราด้วยมีใครอีกยกมือขึ้นคุณอาจากน้องคายคุณคลิปจากลพบุรีพี่พันจิตก็ยังอยู่นะคะเพิ่มเติมใครอีกก็ส่งข้อความมาได้น้องไม้เนี่ยวันนี้เนี่ยหายไปไหนเอ่ยน้องไม้หายไปไหนเอ่ยเอ่ยไม่เป็นไรมิสเตอร์ชานนยังคงอยู่กับดีเจโบโบนะคะเขาฟังจากฮาวายเอียนเลยนะคะแบบพูดแล้วก็แบบพิซซ่าลงมาไม่ตอนนี้กำลังลดความอ้วนไม่ดีเจโบจะไม่กินดึกอีกแล้วตั้งแต่ได้คำแนะนำบอกว่าอย่ากินข้าวหลัง6โมงเย็นไม่กินข้าวอีกเลยเอาสิโบก็จะลดน้ำหนักด้วยการไม่กินข้าวเย็นเพราะว่าจะไม่กินอะไรละยกเว้นขนมเพราะเราจะไม่กินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นหลัง6โมงเย็นไม่กินข้าวแต่จะกินขนมแทนอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่เนาะใช่ไหมพี่รังสีได้อยู่ใช่ไหมเราไม่กินข้าวแต่เรากินขนมข้าวกับขนมไม่เหมือนกันไม่กินข้าวก็ได้แต่ขนมก็กินอยู่คนอื่นเขายังกินผักผลไม้เลย

เบรกนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนกันเล็กๆน้อยๆนะคะพอทำให้เราชื่นอกชื่นใจหน่อยนะคะสำหรับในตอนนี้กาโครงการของ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะสำหรับใครที่อยากจะผ่อนบ้านเบาๆนะคะเดือนละ900บาททาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและสามารถจอดรถยนต์ได้อีก1คันล้อมรอบทำเลเอาไว้ถึง4แห่งด้วยกันด้านบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็นนตุนค่ะทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆสบายๆและที่นี่นะคะบอกเลยว่าเจ้าของโครงการอยากให้คุณได้มีบ้านเริ่มต้นแบบสบายจริงๆ oh. เดือนละ900บาท สนใจเมมเบอร์โทรศัพท์นี้เอาไว้กับ0804442555ค่ะ0804442555และ Facebook IG และ LINE @firsthouseforbegin ได้เลยนะครับ

และเด็ก69นะคะรอบทุนการศึกษาสูงสุดตอนนี้มาสร้างอนาคตที่เป็นตัวคุณสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่าสมัครและลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้รับทุนการศึกษาไปเลยนะคะ 10,000 บาท30ทุนเท่านั้นไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยสมัครกันได้ตอนนี้ที่0432241111 0432241111และ0925374400เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้สอบถามได้เลยนะคะกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะอยากฟังเพลงกันต่อแนะนำได้นะคะที่ 89.0 Best Radio นะคะมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงแสงสุดท้ายที่เปิดไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมได้ฟังไปแล้วหรือเปล่าเอ๊ะหรือเพลงยังไม่ได้ถูกเปิดเอ๊ะเรานี่ยังไงเนี่ยสดใสงดงามจนจับใจเป็นเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับหลังไมค์ได้ฟังไปแล้วโอ้นั่นแหละนะคุณหนึ่งบอกว่ายังไม่ได้ฟังเลยนะเดี๋ยวโบเช็คก่อนว่าในนี้เปิดไปแล้วหรือยังแสงสุดท้ายต้องพูดเข้าเพลงหน่อยแล้วล่ะไหนเรายังไม่ได้พูดเข้าเพลงตั้งหลายเพลงแล้วปล่อยให้คุณได้ฟังเพลงฟังเพลงอย่างเดียวไม่ให้ดีเจโบพูดขั้นเลยตัวเองไม่พูดเองหรือเปล่าว้าวชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าแสงสุดท้ายชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีแสงสุดท้ายอยู่กี่ครั้งกันเราไม่มีทางรู้หรอกแต่เมื่อไหร่ที่มีแสงเข้ามาในชีวิตเราเมื่อไหร่อย่าลืมวิ่งไล่ตามแสงนั้นให้ทันนะคะและก็อย่าลืมว่าในทุกชีวิตเรามีแสงเสมอถ้าใครไม่เปิดแสงไฟให้เรานั้นก็ช่างมันเปิดเองก็ได้นะอย่าลืมพกหลอดไฟฉายติดตัวนะหรือเราจะถือโทรศัพท์เปิดไฟก็ได้นะให้แสงเองไม่ต้องรอคนอื่นส่องมาให้ทำไฟเองก็ได้ใช้ไรเหมือนกันหนอให้แสงกับตัวเองเอาแบบให้พอแต่แสงนั้นขอแค่ไม่รบกวนแสงของใครนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Development Group
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเสือโตสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโตหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
8: ่อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ามาทักทายก่อนดีกว่าทักทายสำหรับคุณพึ่งเล่นนะคะสวัสดีด้วยจากฉะเชิงเทราเข้ามาทักทายดีเจโบขอเพลงไปแล้วเราก็เต้นให้ดูแล้วเรียบร้อยด้วยเป็นการขอเพลงที่ได้รับชมไปด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นความเอ็กซ์คลูซีฟที่มอบให้แหละBaby Monster นะคะไซโคเรียบร้อยแล้วขอบคุณด้วยนะครับ DJ Bo ไม่ได้อ่านชื่อนี้มานานแล้วนะคะสบายดีไหมนุบออะไรพี่รังสีมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยมาทำอะไรแถวนี้แล้วก็มาอยู่กับเพื่อนหนุบโบ้ไงโอ้ยถามโบก่อนไหมอะไรนี่ขอเพลงหน่อย It's My Life เนี่ยมาขอตอนที่แบบลุกขึ้นเต้นเนี่ยมือมันก็ไม่มีเวลามานั่งพิมพ์หาเพลงให้หรอกต้องรอเป็นจังหวะไปเลยแล้วกันหาเพลงไม่ทันก็ตามนี้เลยนะจ๊ะรอก่อนก็แล้วกันไม่สามารถมามีทีมงานนั่งหาให้ได้ทำเองคนเดียวบอกให้ลุกขึ้นเต้นก็เต้นบอกให้พิมพ์เพลงก็หน่อยจะเอาร่างไหนเนี่ยไปแยกร่างกันได้แล้วนะเอ้ยสงสารตัวเองจริงๆแล้วเอาเพลงภาษาอังกฤษด้วยนะพิมพ์ก็ไม่เป็นด้วยต้องมานั่งพิมพ์ทีละตัว나원래닭살돋는짓은잘못해다른남자들처럼상냥하지도못해알고보면이게내매력인เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยหากันละกันเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนเบรกนี้เข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเลยไปขอบคุณผู้สนับสนุน

ไปพบกับธนากุล Development Group ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะขอบคุณด้วยนะคะใครที่กำลังจะทำแบบว่าอพาร์ทเมนต์หอพักเนี่ยนะคะต้องการที่จะได้คนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่ๆอาคารต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็จะต้องได้รับความไว้วางใจเนาะฉะนั้นแล้วทีมที่จะมาช่วยคือสถาปนิกแล้วก็วิศวกรที่จะมาช่วยในการสร้างตึกอาคารที่ให้ความแข็งแรงนะที่สำคัญที่นี่นะคะเขามีทีมที่จะช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยทำธุรกิจทางด้านอพาร์ทเมนต์หรือว่าหอพักเลยได้มีผู้ช่วยในเรื่องของการสร้างแบบนี้ซึ่งก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาจะช่วยวิเคราะห์ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนเนี่ยคืนอย่างไรบ้างนะต้นทุนที่ลงไปเนี่ยคุณจะได้ผลลัพธ์นี่คืนมาอย่างไรจะได้เร็วได้ช้าขนาดไหนในการคำนวณของเขาถ้ามีพื้นที่ดินว่างเปล่าให้เขาช่วยประเมินหน้างานได้นะคะว่าอาคารของคุณต้องสร้างยังไงรายละเอียดต่างๆนะคะเข้าไปสอบถามได้ที่0908965556 0908965556และค้นหาผ่านทางในออนไลน์ก็ได้พิมพ์คำว่าธนากุล Development Group ภาษาไทยแบบนี้เลยคุณก็จะได้เจอนะคะสำหรับผู้ที่จะมาช่วยปรับพื้นที่ดินที่ว่างเปล่าให้คุณเป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนครับและปิดท้ายกันนะคะกับอีกหนึ่งที่ที่ตรงนี้ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจให้กับคุณเนี่ยในการรักษาสิวที่นี่นะคะมีความเชี่ยวชาญมากๆเลยเพราะว่าดังมากที่กรุงเทพแล้วก็ทางภาคเหนือแต่ว่าตอนนี้นะคะมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอยากจะรักษาสิวแบบตรงจุดแบบไม่เลี้ยงไข้เลยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ฉบับล่าสุดรักษายังไงคุณก็จะได้รักษาแบบนั้นเลยนะคะคือคุณจะได้รักษาในแผนการรักษาแบบฉบับใหม่ล่าสุดแล้วที่สำคัญที่นี่ถ้าเกิดจะต้องได้ทานยาการทานยาเนี่ยไม่ต้องกังวลเขาจะมีการตรวจเลือดให้กับคุณก่อนตรวจเช็คค่าตับค่ะว่าค่าตับของเรานี่รักษาอย่างไรถึงจะดีการทานยาแบบไหนถึงจะพอดีแล้วก็ปลอดภัยไปด้วยกันทางออกของตลาดต้นตาลนะคะติดถนนมิตรภาพเปิดบริการทุกวันเลยใครที่สนใจเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ได้พิมพ์ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยค่ะ

ังสีชอบมากขอบใจนะหนูเบิร์ดทำให้ชีวิตของพี่มันสดใสขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยหลายคนมานั่งรอฟังเรื่องของพี่เลยนะเรื่องอะไรเหรอเอ้ยอย่าทำหน้าซื่อใสอย่างนั้นเด้ก็อะไรเล่าเรื่องอะไรล่ะหนูเบิร์ดมีเรื่องอะไรที่อยากฟังเรื่องของพี่อย่างนั้นเหรอก็เรื่องต่างๆนั่นแหละพี่ไม่มีเรื่องอะไรเลยก็แค่ทุกๆวันนี้เนี่ยพอดอะไรไปตามภาษีภาษานั่นแหละเอ้ยล่าสุดพี่รังสีเนี่ยโพสต์โปรไฟล์ใหม่บูด้าเฮ้ยมองข้างซ้ายเหมือนมาริโอมองข้างขวาเหมือนเคนภูวะมองตรงหน้าเหมือนอะไรนะเบอร์อย่าพูดเยอะพี่เขินมองข้างหน้าเหมือนนักเดทคุกกี้มือยุอะไรนะพอรวมกันแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรดีก็น่ารักดีเอาล่ะเขาบอกว่าพากันหลับกันไปหมดแล้วโอ้หลับกันไปหมดแล้วเหรองั้นก็ไปเราไปหลับต่อด้วยดีกว่าส่งเพลงนะคะแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันไปประมาณสัก4ทุ่มเนาะในวันนี้เนี่ยถ้าไม่แนะนำเพลงเข้ามาดีเจโบจะเปิดรันไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเราค่อยมาแวะมาจอยกันใหม่ตอนนี้ปล่อยเพลงเพื่อเข้าสู่ในช่วงก่อนจะ3ทุ่มกันนะจ๊ะไปต่อกันเลยจ้า

เรียนเป็นแนวแบบร็อกๆกันบ้างกับเพลงที่ชื่อว่าฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปเวลามีคำถามว่าตกลงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเพราะว่าฉันหรือเธอที่เปลี่ยนกันแน่ไม่รู้ว่าใครเปลี่ยนแหละแต่เมื่อไหร่ที่ความรักมันไม่เหมือนเดิมละคนนึงเทมาให้อีกคนนึงนี่อาจจะเทออกมันคือไม่เท่ากันละความเปลี่ยนแปลงมันมีแน่นอนแล้วจริงๆแล้วแท้จริงทุกๆวันเนี่ยเมื่อโลกยังเปลี่ยนแปลงหน้าที่ยังเปลี่ยนไปแล้วใจคนใหญ่เล่าจะไม่เปลี่ยนผันวะแค่ไล่ตามให้ทันว่าการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันยังคงที่จะยังมั่นคงเหมือนเดิมอยู่ไหมถ้าเกิดมันยังไม่เหมือนเดิมหรือว่าอยู่ที่เดิมมันอาจจะต้องเดินตามไปตามนาทีแล้วก็เวลาแต่ขอให้สิ่งที่อย่ายึดมั่นแล้วก็เดินตามไปพร้อมกันเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ไปพร้อมกันนะคะมันจะได้ไม่เปลี่ยนแปลง

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ เข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

Best FM 89

0: บส FM 89
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginf
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ฟังเพลงกันเยอะแยะแล้วในวันนี้เบื่อกันแล้วล่ะสิกลับบ้านกันดีไหมเออมาส่งเสียงบอกว่าให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวหลับไปคิดถึงกันพรุ่งนี้มาใหม่นะทุกคน
1: โยโยโย
0: มีคนบอกว่าอยู่ที่เบสที่นี่สนุกดีนะวันนี้เนี่ยให้ดีเจโบมาจัดตอนแบบเย็นๆแบบนี้ดีไหมก็มีแค่3วันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันถัดไปเมื่อกี้ดีเจนิกเข้ามาเยี่ยมนะคะเห็นดีเจโบป่วยได้ไงเลยมาเยี่ยมเนี่ยทำไมเสียงเป็นแบบนี้ล่ะไม่ใช่บอยคุณหนึ่งบอกว่าวันที่มาขอนแก่นเดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนเงียบมากเลยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเลยอ๋อไม่รู้เลยนะครับสมัยก่อนนี่คือก่อนขนาดไหนเพราะว่าโบเองไม่รู้ว่าคุณหนึ่งนี่เคยมาขอนแก่นเมื่อตอนปีนั้นปีนู้นปีไหนส่วนตัวโบเนี่ยถามว่ากลางคืนเนี่ยมีแต่มาจัดรายการวิทยุนะคะไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วถามว่าร้านอาหารร้านไหนในขอนแก่นเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยร้านน่าเที่ยวในขอนแก่นก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่ถ้ารู้ก็เปิดเพจเอาเลยสวัสดีคุณจิมมี่จากระยองด้วยเอาล่ะวันนี้เสียงดีเจโบก็เริ่มจะแบบไปกับอากาศแล้วนะเริ่มจะอูอีอาร์แล้วเนี่ยวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณน้องไม้ด้วยจ้าคุณแอสพนมวันขอบคุณคุณกัปตันนะคะพี่สกลจากนครพนมค่ะมิสเตอร์ชานนขอบคุณพี่ลังถีจากพี่ชานุลไงหรือเปล่ากลับแล้วเหรอเลยบอกว่าจะอยู่ถึงตีสามพี่อยู่คนเดียวไปเลยพรุ่งนี้มืดๆพี่ค่อยมานะอะไรมืดๆอะไรล่ะเนี่ยตอนเช้าทำไมไม่มาล่ะเอ้ยตอนเช้าต้องมาสิตอนเช้าโบมา 6:30 นไงพรุ่งนี้ 6:30 ถึง 11:00 จะกับดีเจโบอย่าเพิ่งงงกันไปก่อนนะว่าโอ๊ยมาอะไรทั้งเช้าทั้งเย็นก็ยังว่ามาแทนเขามาแทนเขาน่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ครับคุณจิมมี่ขอบคุณคุณกิฟจากลพบุรีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์อาเฮียวารีคุณพลการจากราชบุรีด้วยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าตอบใครไปครบบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ต้องขออภัยด้วยนะแล้วทายคุณจีจีดากรอนด้วยและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 เบสเรดิโอนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 6:30 ถึง 11:00 ในช่วงเช้าและก็ในช่วงเวลากลางคืนนะคะเอ้ยตอนช่วงเย็นลืมตัวเนี่ย 4:00 เย็นนะคะแทนดีเจปุ๋ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นั่นแหละเนาะนอนนอนนานานานานอนนอเตรียมตัวไปนอนก่อนนอนนานานานานานานาตีสวัสดีค่ะทุกคนก็จะส่งเพลงปิดท้ายให้ได้ฟังเพลงกันอยู่ดอยังไม่ทิ้งกันไปถึงขนาดนั้นจะส่งเสียงเอาไว้ก่อนเผื่อยาวยิงยาวตอนนี้ถนัดแต่ดึงดาวกลับเจอกันใหม่นะจ๊ะพรุ่งนี้จ้าไปแล้วหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: Best FM 89 Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้

เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะBest Radio.